0: วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
1: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
2: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิก ชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัท จะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่

0: ตามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
1: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้

0: กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทางนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากกริดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมร่าทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8-13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง หลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
12: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
13: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะ ลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
12: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
13: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
12: ครับ
13: คุณท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อินอย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
12: ครับ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะคร
12: ับ ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
13: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
12: ครับผม
13: นะครับ
12: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
13: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
12: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
13: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับ N3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
12: ครับ
13: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
12: ครับผม
13: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
12: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
13: ถูกต้องครับถูกต้อง
12: ครับ
13: ถ
12: ู
13: กต
12: ้
13: องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเจอชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
12: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
13: ใช่ครับใช่ครับ
12: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
13: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาทถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาทอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งนี้เราจะให้งวดละ กี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
12: เราเข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
13: ถูกต้องครับ
12: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
13: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให้
12: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
13: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
12: ที่รู้จักช่วยทำให
13: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
12: ้แล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
13: ผมว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
12: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปทีนึง
13: ใช่ครับใช่
12: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
13: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
12: ผมครับอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
13: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
12: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ก
15: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
16: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอาจอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาfinalizeอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
15: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
17: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมอปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
15: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
19: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภค เป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกเครื่องของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
18: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนีโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
20: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
18: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
21: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
22: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนและคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
21: นายเทวริศยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
22: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแต่ว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ 55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อที่จริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
21: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปะกับจ้าวันจันทร์นะครับวันที่7กันยายนนะครับ2569นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงวันฮั่นวันเสาร์กับวันติดก็ว่าได้เหมือนกันนะครับวันเสาร์ก็ปะกับแฟนคลับที่แม่แห่งนะครับบ้านหนองเงือกขอบคุณนะครับขอบคุณที่จำเสียง DJ Boy ได้แล้วก็แต่ว่านี้แฟนคลับนะครับ FC ที่บ้านบ่อจงนะครับแถวบ้านขวางก็ไปนั่งกินข้าวกับขอบคุณมากๆจำเสียงได้ว่าเนี่ยคือเสียง DJ Boy ขอบคุณจังนะครับฟังรายการกูเจ้านะครับแล้วก็ทำให้ DJ Boy ได้พัฒนาในเรื่องของน้ำเสียงนะครับเอาละครับมาปะกันสภาพอากาศนะครับกับสภาพสถานการณ์น้ำวันนี้ยังคงเข้าสู่ฤดูฝนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะของเขื่อนแม่งัดแม่กวงเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณที่นะครับพอนห้องว่าอยู่ประมาณที่60นะครับมีแม่งัดนี่82นะครับแม่กวงอุดมธารานี่68นะครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับแม่ทิแม่ติแม่สาแม่มือเนี่ยอยู่ที่นะครับ78นะครับที่น้อยที่สุดก็คือแม่ทิกับแม่สานะครับประมาณ50เอ๊ะแม่ทิกับแม่มืออยู่ที่ประมาณ 51% นะครับในโลกของสัตว์เองเนี่ยก็ยังเข้าสู่ฤดูฝนอันนี้เป็นเรื่องการเตือนนะครับก็สองขาเนาะหมู่ไก่หมู่เป็ดอะไรอย่างก็เฝ้าระวังนะครับซึมซึมเศร้าๆก็นะครับก็รีบนะครับแจ้งปศุสัตว์อำเภอแล้วก็เรื่องของการประมงนะครับช่วงนี้ที่เลี้ยงปลาในกระชังหรือว่าเป็นห้องว่าเลี้ยงในน้ำก็นะครับอากาศสภาพตอนนี้ฝนนะครับบางทีน้ำมันเปลี่ยนนะครับมีอย่างปรึกษาได้นะครับที่ประมงอำเภอของท่านทุกแห่งครับวันนี้นะครับก็ยังแอบพ้องว่ามียังเกิดพ้องว่าเกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องของฝนฟ้าอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านไปก็คือจังหวัดน่านนะครับได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ตอนนี้จังหวัดลำพูนเองนะครับก็ยังเปิดรับบริจาคนะครับครัวของช่วยเหลือนะครับอยู่ที่หอประชุมนะครับยังส่องหันอยู่ทางปภ.นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังรับอยู่นะครับติดต่อสอบถามเรื่อยกันรวมน้ำใจช่วยเปิ้นช่วยเฮานะครับซึ่งเดือนกันยานี้นะครับก็นะก็เป็นห้องว่ายังอยู่ในฤดูฝนอยู่ครับวันนี้เราปะกับทีมงานของกระทรวงเกษตรนะครับเป็นห้องว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยอยู่ลำพูนแต่ตอนเนี้ยมันต้องไปอยู่เชียงใหม่ละเนื่องจากการเป็นราชการนะมาเป็นรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่วันนี้เราปะกับการยางแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: แนะนำทีละคนเลยวันนี้ควบมา2คนเลยวันนี
3: ้มาทีเดียวคู่เลย
2: มาทีเดียวคู่เลยแนะนำก่อน
3: ครับครับสวัสดีนะครับผมกิตติชัยเพชรอินทรักษ์นะครับหัวหน้าแผนกพนารมการยางประเทศจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่านักวิชาการเกษตรเจตหรือว่าเรียกว่าหัวหน้าขวดนะครับ
2: ครับมีขวดนะเมื่อก่อนอยู่ลำพูนนี่นะมีสำนักงานตั้งอยู่ลำพูนคุ้นหน้ากัน
3: อย
2: ู่เต
3: ็มอยู่สมัยที่อยู่จนกระทั่งถึง
2: วัน
3: ยุบควบรวม
2: ยุบควบรวม
3: คร
2: ับ
3: ยุบควบรวมเลยครับ
2: ครับแอมท่านหนึ่งฮะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุภัตราใจจันทรานะคะนักวิชาการเกษตร6กันยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ครับครับอันนี้เป็นคนใต้ด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่า
4: เป็นคนเหนืออ
2: ๋อเหนือครับเป็นคนเหนืออ่ะพูดถึงอยากฟังเรื่องงานหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบมันจะเป็นส่วนราชการละรัฐเข้ามาถือหุ้นละปัญหาว่ามีระบบการค้าการขายขึ้นภารกิจการยางในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงพ่อง
3: ครับนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของยางพารานะครับที่จริงตอนนี้ก็จากเดิมที่เป็น เดิมก็คือรัฐวิสาหกิจนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจที่ส่งเสริมไม่หากำไร
4: ไม่แสวงหากำไร
3: ไม่แสวงหากำไรแต่ปัจจุบันนี้ควบรวมกันกับเขาเรียกว่าสวยนะสถาบันวิจัยยางแล้วก็อสยนะครับ
4: องค์การสวนยาง
3: แล้วก็ตัวที่ผมอยู่เดิมก็คือสคยนะสำนักงานกองทุนสุขภาพการทุนควบรวมเป็นการยางประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2558นะตามพรบการยางประเทศไทยนะครับก็
2: 10ปีมาแล้วนะปี69แหละ
3: ย่างปีที่11เนาะ10 11นะครับคือผล10ปีมาแล้วนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับในส่วนของบทบาทนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของการยางนะครับก็คือจริงๆก็เหมือนเดิมอยู่นะครับเหมือนเดิมก็คือการทำให้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยู่ดีกินดีนะครับนั่นแหละคือจริงๆก็อยู่ดีกินดีนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดย่อยว่าต้องทำอะไรมั่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรงนะครับเกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนโดยตรงเนี่ยเพราะยางพารานี่เราก็ปลูกกันมานานแล้วนะครับปลูกกันมาตั้งแต่สมัย2500กว่านะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีในส่วนของทำให้ยางที่ปลูกเนี่ยทำให้ยางที่เราปลูกเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นยางพันธุ์ชั้นดีนะครับเป็นยางพันธุ์ดีเรียกยางพันธุ์ดีทำให้ยางพันธุ์ดีมีผลผลิตสูงนะครับผลผลิตที่สูงแล้วก็ตรงกับก็เรียกว่าสภาพพื้นที่นะครับตรงกับต้องการขีดน้อยได้มากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นี่คือในส่วนของเกี่ยวกับพันยางนะครับในส่วนเกี่ยวกับยางแล้วก็ต่อไปก็ในส่วนของก็เรียกว่าการผลผลิตนะครับผลผลิตก็คือการรวมกลุ่มการซื้อขายยางผ่านกลุ่ม

0: ร่วมกับหน่วยงานต่างๆดูแลอยู่นะครับก็คือจะมีเป็นสากลด้วยเป็นกลุ่มเกษตรกรด้วยนะครับ
1: หมายความว่ามูเนี่ยจะเป็นสถาบันในการรับซื้
0: ในส่วนของการซื้อแล้วก็เชื่อมกับตลาดการยางพาราใช่ครับ
1: เป็นผู้รวบรวม
0: รวบรวมด้วยดูแลในเรื่องผลผลิตด้วยบางส่วนนะครับ
1: คือง่ายๆตอนลำปูนตอนเนี้ยในพื้นที่การปลูกเฮาเนี่ยสงสัยว่าบางคนอยู่อำเภอเมืองเหมือนเคยหันต้นยางพาราเนาะอยู่แถวโซนไหนเยอะที่สุด
0: ในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับจากตัวเลขที่เราขึ้นทะเบียนนะครับจากตัวเลขที่ขึ้นทะเบียนเลยดีกว่าเน
1: า
0: ะมันจะได้แบบตัวเลขที่แน่นอนไปเลยนะครับจากตัวเลขที่ขึ้นทะเบียนนะครับลำพูนมีอยู่7,000กว่าไร่ถือว่าน้อยลงกว่าสมัยนั้นเยอะนะครับ7,000กว่าไร่เนี่ยเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะ
1: แล้วมันตรงๆว่าเอาปลูกไปปลูกมาแล้วมันได้กำ
0: ไรไม่ตัวเลขตอนที่ผมมาเนี่ยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะตอนผมย้ายขึ้นมาจากทุ่งสงนครศรีสมัยนั้นนะเป็นหมื่นนะครับ
1: แล้วตอนนี้เหลือ7,000
0: ตอนนี้เหลือประมาณ7,000นะครับแต่ว่าตัวครับ
1: อนาคตมันจะเป็นจะได้
0: เหลือ7,000นะครับเหลือ7,000แล้วก็ที่มากที่สุดนะครับก็ลำพูนเราก็มีอยู่กี่อำเภอนะ8เนาะ
1: 8อำเภอ
0: 8นะถ้าจำไม่ผิด8นะเยอะที่สุดอยู่ที่อำเภอลีนะครับอำเภอลีอยู่ตัวเลขอยู่ที่5,100กว่าไร่ถูกมากสุดนะ 7,000 กว่าอยู่ที่นี่ 5,000 นะครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ทุ่งหัวช้างนะครับทุ่งหัวช้างประมาณ1,000เท่าไหร่วะ 1,400 นะครับทุ่งหัวช้าง 1,400 แล้วก็ที่เหลือก็มีเมืองนิดนึงนะครับแม่ทาหน่อยนึงนะครับแล้วก็บ้านที่ป่าซางนะครับมีแค่นี้เองแล้วก็มีอำเภอที่ไม่มียางพาราด้วยนะครับถ้าดูตามเนี้ยคืออำเภอเวียงหนองล่อง
1: คร
0: ับไม่มียางพาราในปัจจุบันนะครับไม่มีนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็คือหรือยังมีอยู่ก็ยังมีตั้งสหกรณ
0: ์ครับ
1: นะครับสหกรณ์ไว้คอยรับซื้อเนาะผลผลิตจากยางพาราทีนี้ยางเนี่ยถามจริงๆวันนี้ราคาเป็นไงบ้าง
0: ครับเอาดูจากตัวเลขดีกว่าม
1: องก่อนเพื่อจะสนใจยางราคาตัวเลขเป็นไง
0: ดูจากตัวเลขของวันนี้วันจันทร์ที่7นะเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะปิดนะปิดทำการทีนี้ดูจากตัวเลขวันศุกร์เลยแล้วกันนะครับ
2: ค่ะของราคายางนะคะเป็นราคากลางเปิดตลาดของวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะราคายางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนนะคะราคากลางจะอยู่ที่กิโลกรัมละ85.50 บาทนะคะแล้วก็ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ83 บาท
1: ครับ
2: แล้วก็น้ำยางสดนะคะกิโลกรัมละ78.50 บาทค่ะ
1: ครับ
2: ยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 100% 72 บาทค่ะ
1: ยางก้อนถ้วยคือยางที่ยังบ่ค่อยตะใดนะคือต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมคุณฟังนะยางเนี่ยมันจะมี2เกรดเนาะเกรดที่เป็นเพราะว่าเกรดแบบว่าแบบลมควันใช่ไหมลมควันเอาง่ายๆเป็นโอตีความเข้าใจผมเนาะไม่รู้เข้าใจถูกความผิดอันนี้เป็นเกรดแบบเกรดดีๆมากเลยลมควันเป็นแผ่นมาเลยเนาะพวกพรมทางปักใต้เนี่ยจะทำกัน
0: ครับเขาเรียกว่าไอ้การแปรรูปการแปรรูปม
1: าไล่อันหนึ่งเนี่ยคนเหนือชอบทำมากคือยางก้อนถ้วยทีนี้ราคาเนี่ยมันต่างกันประมาณเท่าไหร่นะ
2: เมื่อกี้ยางแผ่นนี่จะอยู่ที่ถ้าลมควันจะอยู่ที่85.50 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นยางแผ่นดิบที่ยังไม่ลมควันก็อยู่83 บาท
0: 83เนาะ
1: ถ้าเป็นก้อนถ้วยก้อนถ้วย
2: ก้อนถ้วยก็อยู่ที่72 บาท 100% นะคะยางก้อนถ้วย100
1: อันนี้ตรงห่างราคามันห่างกัน10 บาทประมาณนั้นใช่ไหม
0: 13 บาท
1: ประมาณนั้นมาที่ห่างเพราะว่าถ้ายางแบบนี้มันต้องใช้ความประณีตเนาะในทางสัญญาทีนี้มาถามหน่อยมาเจาะลึกกันเลยสองคนเนี่ยมาทำภารกิจในลำปูนเนี่ยส่วนแม่มาทำอะไรอย่างสำนักงานตั้งอยู่เชียงใหม่ละมาทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปถามเรื่องเกี่ยวว่าผมจะเริ่มต้นทำสวนยางนี่ต้องทำยังไงนะแล้วมาทำอะไรก่อนมาเราจะเจอตัวได้ที่ไหน
0: เกษียณเออร์ลี่ใช่ไหมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของถ้าจะติดต่อนะครับเอาในส่วนที่จะติดต่อก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ลำพูนเนี่ยไม่มีสำนักงานที่เป็นสาขาหรือเป็น
1: จังหวัดของลำพูน
0: นะครับตอนนี้สาขาตั้ง
2: อยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆกับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม
0: ่
2: หญิง อยู่ใกล้แยกศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ร้านหูอยู่ที่
2: สำนักงานเราอยู่ตรงนั้น
1: ครับมันอยู่ใกล้สารกลางจังหวัดเชียงใหม่
2: ใช่ค่ะ
1: ใกล้ๆสารกลางจังหวัดเนี่ยมันมีพิกัดอยู่พิกัดใน Google มัน
0: ใช่ๆครับมีพิกัดอยู
1: ่แล้วเวลาออกมาทำงานละปูเนี่ย

0: ทำยังไงมาทำยังไง
1: เดี๋ยวนะครับก็เอาเป็นงี้ดีกว่านะครับเพราะว่าการยางเนี่ยมันมีหลายถ้ามาในส่วนของจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่าการยางใช้จังหวัดเชียงใหม่เนาะการในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของแผนกนั้นแผนกนี้ถ้าเทียบกับของกสก็จะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เองนะแต่ว่าของการยางจะเป็นเรียกว่าเป็นแผนกอยู
0: ่
1: นะครับในส่วนของผมเองนะครับก็คืออยู่ในส่วนของเกี่ยวกับในเรื่องของพัฒนาและฝึกอบรมนะครับแผนกฝึกอบรมแล้วก็จะมีแผนกในส่วนของเขาเรียกว่าแผนกสวนโดยตรงก็คือแผนกปฏิบัติการเนาะแผนกปฏิบัติการก็สองแผนกนี้เป็นแผนกหลักๆที่ดูแลเกี่ยวเรื่องพื้นที่แต่ในส่วนของผมแผนกพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยก็จะดูในเรื่องของเขาเรียกชื่อก็บอกนะพัฒนาและฝึกอบรมคือเรื่องโครงการฝึกอบรมในเรื่องโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง
0: ๆ
1: นะครับฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีในส่วนแต่ละปีนะครับพอดีทางแผนกผมดู4จังหวัดนะครับดูลำพูนดูลำปางดูแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่เองนะครับเชียงใหม่นี่ก็กว้างนะไกลด้วยนะครับก็ถ้าสนใจเกี่ยวกับฝึกอบรมต่างๆนะครับเช่นการกรีดยางเพราะบางคนเนี่ยกรีดยางไปแล้วหรือไม่ก็กรีดแล้วแต่ว่าโอ้กรีดยางหน้าเละเทะจะทำยังไงดีนะครับหรือบางคนไม่เป็นเลย
0: กรีดยาง
1: ไม่เป็นเลยปลูกมาแล้วไม่เป็นเลยแต่นี่ปลูกมาแล้วนะปลูกมาแล้วไม่เป็นเลยก็ต้องการไปติดต่อว่าเราจะได้มีหลักสูตรกรีดยางลมให้หรือบางคนไม่อยากกรีดนะครับบางคนไม่อยากกรีดโอ้กรีดมันต้องใช้ฝีมือ
0: เหนื่อย
1: ต้องฝึกงานมันเหนื่อยมันมีวิธีอื่นไหมอย่างเงี้ยนะเนี่ยพอเนี่ยผมจะดวงเนี่ยก็จะใช้เอเตอรีนเจาะเอาไหมอย่างเงี้ยบางคนเจาะเอาก็ได้ไง
0: ต่อเข้าไปเลย
1: นะจำปูนก็มีทำเป็นตัวอย่างไว้นี่ป่าช้างเนี่ยเป็นแปลงดูงานด้วยนะครับเราทำมาตั้งแต่ทีแรกๆด้วยตั้งแต่สมัยแรกๆด้วยนะครับเจาะเอาเนี่ยเจาะเนี่ยใช้เตลีนคู่เจาะเอาน้ำยางมาเนี่ยก็จะมีอีกหรือไม่ก็ใช่นี่ในเรื่องของเกี่ยวต้นยางนะในเรื่องเกี่ยวการเอาผลผลิตออกจากต้นยางแต่มันจะมีในส่วนของอย่างอื่นอีกที่มันเกี่ยวข้องนะพอเรามีต้นยางแล้วเนี่ยการใส่ปุ๋ยล่ะการผสมปุ๋ยใช้เองในเรื่องของโรคปลูกไปแล้วเนี่ยในเรื่องโรคบางครั้งมันเราอาจจะเจออะไรแปลกๆขึ้นมานะนู่นนี่นั่นใบร่วงมั่งอะไรมั่งนะครับในเรื่องของ
2: การทำยางก้อนถ้วย
1: ในเรื่องการทำยางก้อนถ้วย
2: คุณภาพดี
1: ให้มันดีเพราะว่าลำพูนเองปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นยางก้อนถ้วย 100% หมดแล้วนะครับทั้ง3สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการยางอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นในส่วนของยางก้อนถ้วย 100% มันไม่เหมือนกับตอนแรกๆที่หัวหน้าบอยว่ามันจะมีในส่วนของยางแผ่นอะไรตะกี้เนาะยางแผ่นอยู่บ้างแต่ปัจจุบันเป็นยางก้อนถ้วย 100% แต่ยางก้อนถ้วยนี่มีเขาเรียกว่าเป็นยางก้อนถ้วยที่ถ้าลำพูนเองนะครับที่ทำมาทั้งหมดนี่คือเป็นยางก้อนถ้วยเขาเรียกว่าพักข้างคืนนะปกติเนาะพักข้างคืนคือพัก1คืนแล้วถึงจะมาขายที่ทำกันแล้วก็ดูแลในส่วนของคุณภาพมันเนี่ยคุณภาพเนี่ยตั้งแต่ว่าเราจะพอเป็นน้ำยางแล้วถึงแม้ว่าเราจะกรีดหรือว่าเราจะเจาะอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีตัวที่มาทำให้มันยางมันจากเป็นน้ำเนี่ยเอามาทำให้มันเป็นก้อนเนาะทำเป็นก้อนถ้วยเหมือนกับรูปถ้วยเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องใช้กดตัวไหนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการยางแนะนำอยู่อย่างเดียวนะครับในเรื่องของการสารที่จับตัวนี่ก็คือกดฟอร์มิกนะครับกดฟอร์มิกอย่างเดียวก็คือกดฟอร์มิก 94% เนี่ยเอามาเจือจางเป็น 3, 4, 5แล้วแต่ฤดูกาลเนี่ยไปหยอดอย่างเดียวอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างอื่นไม
0: ่
1: แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวในเรื่องของการใช้อะไรนะผงขาว
2: แคลเซียมคลอไรด์นะคะที่เอามาจับตัวยางแล้วมันเป็นมันทำให้ผลผลิตยางออกมาไม่ดีคุณภาพมันไม่ดี
1: คุณภาพมันไม่ได้นะครับก็เลยแบนก็เลยห้ามทั้งในส่วนของการยางก็ออกมาแล้วนะครับการยางออกมาแล้วว่าห้ามใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่รับซื้อเองเขาก็บอกเขาก็ไม่ซื
0: ้อ
1: นะครับก็เลยอาจจะสอดคล้องกันเขาดูแลเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะครับในส่วนของแผนกพัฒนาผู้บริโภค
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวเฮายังฟังเพลงเอาสักเพลงก่อนเนาะเพราะวันนี้เราจะต่อยาวๆเลยวันนี้จะมานั่งไล่ฟังเลยว่าเอาละลำไยบรรลุละเอายางพาราดีกว่า
1: ปลูกยางนะ
0: จะปลูกยางมันมีที่ซื้อแน่นอนราคามันเป็นกิโลน่าสนใจดูเดี๋ยวมันรั่งฟังความคุ้มค่าคุ้มราคาว่าจะลดส่วนลำไยเดี๋ยวไปปลูกยางนะครับเดี๋ยวเฮายังฟังเพลงสักเพลงเดียวแล้วมาต่อกันครับ

0: กลับมาในช่วงที่สองครับละวันนี้ตัดสินใจละเอาลำไยมันบ่ค่อยแต่ปีนี้ลำไยราคาดีนะแต่ปีที่ผ่านมามันบ่ค่อยจะช้ำใจหน่อยนึงแต่ปัญญาเอาเรื่องยางพาราก่อนเอาละครับวันนี้ถามตึงหัวหน้าขวดน้องสุภตาว่าวันนี้จะลงทุนในการปลูกยางเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอะกล้าพันไปเอามาจากไหนมันจะพันไอ้ยางมันจะลองก้นปุ๋ยไอ้ยางยังไงเริ่มฟังคร่าวๆหรอ
1: ครับเดี๋ยวต่ออีกนิดนะเรื่องราคายาง
0: ราคายาง
1: เมื่อกี้นะเป็นในส่วนของราคายางทั่วไปนะทีนี้ดูราคายางของภาคเหนือนิดนึงผมเมื่อวันศุกร์เมื่อกี้นะมันก็จะมีกลุ่มต่างๆของกลุ่มต่างๆของภาคเหนือเลยที่ว่าซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายเนาะดูตัวอย่างของอันนี้ผมไม่บอกว่าชื่อกลุ่มอะไรแล้วกันนะแต่รู้ว่าเป็นของเชียงของเน
0: า
1: ะ 39.03 บาทนะครับปะเยาพักกลางคืนนะ43.06นะครับปะเยานี่มี 4-5 กลุ่มที่ซื้อวันนั้นนะครับ4306 4333 4325 4338 4238นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับราคาถือว่าสูงเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อกี้มันจะ80ยังมันเกินนึงอ
1: ่
0: ะ
1: เมื่อกี้มันไม่จบ
2: เนาะ
1: ม
2: ัน
1: ไม่จบ 100%
2: อ๋อแล้วเป็นยางก้อนถ้วย 100%
1: แต่นี่เป็นยางก้อนถ้วยพักคืนหรือยางก้อนถ้วยสด
0: อ๋อ
1: ตัวตอนนี้ตัวเลขนะครับอยู่43 44ทั้งหมดของภาคเหนือนะจะเป็นยางพักกลางคืนนะครับยางพักกลางคืนสมัยที่ผมขึ้นมาปี54เนาะจากตุ้งสงมาสมัยนั้นอยู่ประมาณ20บาทนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยหรืออาจจะมากกว่านิดจึงเกิดโครงการต่างๆเมื่อสมัยนั้นเนาะกันราคามั่งอะไรมั่งนะชดเชยมั่งอะไรนั้นสมัยนั้นเนาะทีเนี้ยก็คือตอนนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวกว่าๆนะครับทีเนี้ยเหมือนที่วอนบอยว่านะครับก็คือมันก่อให้เกิดแรงที่ดึงดูดใจในเรื่องราคาที่จะทำให้ปลูกยาง
0: จะลงทุนอะไรเนี่ยใจร้อนแล้วเน
1: ี่ยเนี่ยทีเนี้ยเขาเลยแบบพอเรารู้แล้วว่าราคามันดีเขาก็เลยปลูกกันเยอะนะครับโดยเฉพาะตอนเนี้ยหลายๆที่เลยที่ผมไปนะปลูกกันเยอะลีเองก็เยอะทุ่งหัวช้างก็เยอะนะครับปลูกขึ้นมาตัวเลขเนี่ยที่ผมบอก 7,000 ตอนนี้ที่ไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยผมว่าน่าจะกลับมาอาจจะเป็น 8,000 เข้าพันแล้วก็ได
0: ้
1: นะครับที่เขาปลูกกันไปแต่ว่าตัวนั้นคือส่วนใหญ่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่หรือว่าเขาปลูกยางมาก่อนก็จะรู้แล้วว่าจะพื้นที่จะเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าจะปลูกแบบไหนจะใช้พันธุ์อะไรนะครับจะใช้พันธุ์อะไรแต่เราเนี่ยในฐานะที่เราบางครั้งอาจยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของพื้นที่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันสำคัญที่สุดเลย
0: มันต้องมี
1: สำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับว่าเลือกพื้นที่แบบไหนนะครับพื้นที่ที่มันหายไปนะครับตัวเลขที่หายไปอยู่ประมาณ 2,000 กว่านะครับที่หายไปคือปลูกในที่ดินที่ไม่เหมาะสมนะครับปลูกในที่ดินที่ไม่เหมาะสมที่ดินไม่เหมาะสมนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่น
0: าน
1: ะครับที่ผมเจอส่วนใหญ่เป็นที่นาแล้วเป็นดินเหนียว
0: มันอุดมสมบูรณ์จะตายที่ดินนาหร
1: อที่นาแล้วก็ที่ดินเหนียวนี่คือไม่เหมาะสำหรับการปลูกยาง
0: โอเค
1: บอกเลยไม่เหมาะสำหรับการปลูกยางนะครับ
0: เลย
1: ไม่เหมาะนะครับทีนี้ดูในส่วนของพื้นที่กับความเหมาะสมการเลือกพื้นที่นิดนะครับนี่
2: ค่ะก็ในเรื่องของพื้นที่และภูมิอากาศนะคะในการปลูกยางซึ่งความสูงของพื้นที่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ที่ที่เหมาะสมก็จะต้องเป็นพื้นที่ราบนะคะความลาดเอียงจะต้องไม่เกิน35องศานะคะซึ่งถ้าหากเกิน15องศาก็คือมันจะเป็นลักษณะดอยซึ่งภาคเหนือของเราส่วนใหญ่จะเป็นดอยก็ต้องทำขั้นบันไดนะคะทำขั้นบันไดในการปลูกนะคะซึ่งก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน600เมตรนะคะแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ24ถึง30องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไม่ควรจะต่ำกว่า15องศาเซลเซียสแต่บ้านเราก็เจอกับปัญหาช่วงที่อากาศหนาวก็จะเจอปัญหาหลายอย่างอย่างต้นยางแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเจอบ้างเนาะเพราะว่าบ้านเรามันเย็นนะคะ
1: ทีนี้เมื่อกี้เลือกพื้นที่เลยทีนี้ดูลักษณะของดินนิดนะครับ
2: ลักษณะของดินนะคะจะต้องเป็นดินร่วนนะคะหรือดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีนะคะความลึกหน้าดินจะต้องไม่น้อยกว่า1เมตรนะคะก็จะต้องไม่มีหินดินดานที่เป็นชั้นหินดินดานหรือว่าหินลูกรังที่อัดแน่นนะคะเพราะว่ารากยางพอเวลาเจริญเติบโตแล้วมันไปติดที่หิน
0: ก็เดียวกันนะข้อที่1จะเป็นนาก็บ่ได
1: ้นานี่
0: คนละเรื่องแล้ว2จะไปปลูกที่สูงก็บ่ได้
1: สูงเกินนี่ก็ถ้าเกินนี้มันก็เกินเท่าไหร่นะ
2: 600
0: 600ก็บ่ได
1: ้นะมันอาจจะโตช้าขึ้น
0: อันนี้จะไปปลูกบนดอยก็ไม่ได้เออแล้วก็ต้องเป็นดินเหนียวดินเหนียวไอ้ดินร่วนปนทรายแหมเอาแบบดินปากใต้เลย โอ้คืดกับบรรลุแล้วเฮ้ย
1: อันนี้ที่สำคัญอีกตัวนะครับไม่เหมือนทั่วไปนะคือสภาพความเป็นกรดด่างนะ
0: ไม่ได้
1: ความกรดด่างนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าพืชทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ภาคความเป็นกรดด่างจะเป็นกลางนะแต่ในเรื่องของยางพารานี่อยู่ที
2: ่กรดอ่อน
0: ๆกรดอ่อน
2: ๆ 4.5 ถึง 5.5 นะคะ pH
0: โอ้หมายความว่าไอ้กรดนี่คือดินส้ม
2: ใช่ค่ะ
1: ดินเป็นกรด
0: ดินเป็นกรดไงกรดไงแต่ได้ถ้าเป็นดอนเป็นด่างเนี่ยดินเกม
1: ด่างมันจะด่างมันจะเกิน7เนาะ
0: เกิน7
1: ถ้ากลางนี่คือ7
0: อันนี้มันออกมีกรดน้อยๆมันก็เหมือนเจ้าบ้าน
1: เ
0: หมือนแหละกัน
1: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเนี่ยแหละ
0: ปกติเราจะเอาปูนขาวเพื่อลดกรดนะ
1: มีหลายหน่วยงานที่เอาปูนขาวไปใส่นะครับเพื่อจะให้มันเป็นกลางในสวนยางบางครั้งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช
0: ่
1: ยกเว้นว่าแต่ดินเป็นกรดเกิน 4.5 นะคือกรดแก่ขึ้นไว้นั้นเราใส่ได
0: ้
1: นะครับใส่เพื่อเพราะบางครั้งสวนยางเนี่ยเราใส่ปุ๋ยมานานเนี่ยกรดมันจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น4ต้นๆหรือว่าเนี่ยเราก็ใส่ปูนขาวหรือว่าใส่พวกสารปรับปรุงดินโดลไม้พวกนี้ได้นะครับ
0: อันนี้เรื่องของดินก่อนนะ
1: ครับ
0: ต่อไปพันเอาอยากคุ้มเรื่องพันในประเดี๋ยวเนี่ย
1: ทีนี้พันยางนะครับในเรื่องพันยางเนี่ยต้องผมคร่าวๆมานะครับยางเนี่ยปกตินะครับมันจะมีพื้นที่เขตปลูกยางเดิ
0: ม
1: กับเขตปลูกยางใหม
0: ่
1: เขตปลูกยางเดิมเนี่ยนะครับเขตปลูกยางเดิมเนี่ยมันก็จะมีถ้าที่รู้กันคือภาคใต้เนาะภาคใต้นี่คือ14จังหวัดเนี่ยจะเป็นเขตปลูกยางเดิมนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกอยู่3จังหวัดนะครับระยองจันทราดนี่เขาเรียกว่าเขตปลูกยางเดิ
0: ม
1: นะครับเขตปลูกยางเดิมรวมเป็น14กับ3เป็น17จังหวัดตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นชุดพันธุ์อีกชุดพันธุ์ยางนึงแล้วก็ที่เหลือทุกจังหวัดจะเป็นเขตปลูกยางใหม
0: ่
1: เราลำพูนก็ถือว่าเป็นเขตปลูกยางใหม
0: ่
1: ทีเนี้ยพอเขตปลูกยางใหม่เนี่ยมันยางมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่ามีเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็มี3ชั้นอีกนะครับทีเนี้ยยาง3กลุ่มแล้วก็3ชั้นนะครับถ้ายางเขตปลูกยางใหม่นะครับที่จะให้ปลูกจริงในเขตปลูกยางใหม่ชั้นมีชั้น1แล้วก็กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะครับเนี่ยขยายความนิดกัน
2: ก็ในเรื่องของพันยางนะคะที่แนะนำมันจะมีชั้นแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกนะคะจะเป็นพันยางเพื่อผลผลิตน้ำยางนะคะก็คือเป็นพันยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเป็นหลักนะคะก็ถ้าเลือกกลุ่มนี้ก็คือจะเน้นที่น้ำยางนะคะกลุ่มที่2นะคะเป็นพันยางเพื่อผลิตน้ำยางและเนื้อไม้นะคะซึ่งก็เป็นพันที่ให้ผลผลิตทั้งน้ำยางและเนื้อไม้นะคะซึ่งผลผลิตน้ำยางก็สูงเนื้อไม้ก็ได้เยอะนะคะส่วนของปริมาตรเนื้อไม้ก็ได้เยอะนะคะแล้วก็กลุ่มที่3นะคะเป็นพันยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้นะคะซึ่งก็เป็นพันที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็นหลักมีการเจริญเติบโตได้ดีลักษณะลำต้นตรงนะคะแต่น้ำยางจะได้น้อยนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มนะคะ
1: ทีนี้หัวหน้าบอยต้องดูแล้วว่าหัวหน้าบอยเลือกพื้นที่ได้หมดแล้วแล้วก็หัวหน้าบอยจะเอาพันกลุ่ม1หรือกลุ่ม2กลุ่ม1ก็คือเอาน้ำยางกลุ่ม2ก็คือเอาน้ำยางด้วยเอาเนื้อไม้ด้วยแล้วก็เป็นเขตปลูกยางใหม่ด้วยเดี๋ยวก็จะมาเลือกพันธุ์ว่าจะเอาพันธุ์ไหน
0: เอาในเขตเอาน้ำยางน้ำยาง
1: เอาน้ำยางนะที่เรียกน้ำยางนะไม่เอาไม้อย่างเดียวนะครับ
0: ดูท่าทางจะรวยเร็วกว่า
1: เอาน้ำยางนะครับ
2: ก็ถ้าเป็นในเรื่องของน้ำยางจะเป็นกลุ่ม1นะคะถ
0: ้
2: าเป็นน้ำยางนะคะก็กลุ่มหนึ่งในมันจะมีแยกอีกนะคะพันยางชั้น1ช
0: ั้
2: น2และชั้น3นะคะแต่ถ้าเราเลือกก็ต้องเลือกชั้น1อยู่แล้ว
0: ชั้น1แน่นอน
2: นะคะก็ชั้น1ในเรื่องของกลุ่ม1พันยางเพื่อผลิตน้ำยางนะคะก็จะมียางพันสถาบันวิจัยยาง226หรือ RRIT 226
0: เอา226นะจำตัวเลขไว้226
2: นะคะอันที่2ก็คือสถาบันวิจัยยาง251หรือ RRIT 251
0: อันไหนที่มันได้น้ำยางเยอะที่สุดอ่ะ
2: อันเยอะสุดนี่จะมีตัวนี้ค่ะสถาบันวิจัยยาง3904
0: 3904นั่นแสดงว่าตัวเลขพวกนี้มันมีผลใช่ไหมมันเอถ้าตัวเลขเยอะๆนี่น้ำยางจะเยอะมั้ยเหรอ
1: ไม่ครับไอตัวเลขพวกนี้มันจะตั้งขึ้นมาทีหลังนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำยางถ้าน้ำยางเนี้ยต้องไปดูไอลักษณะของการให้น้ำยางจากผลการทดลองนะครับจากผลการทดลองต่างๆแต่ว่าไอ3904เนี่ยคือมันเป็นพันธุ์ที่การยางออกมาเมื่อตามคำเขาเรียกตามคำแนะนำพันธุ์ยางหลังสุดก็คือปี2567แล้วก็เป็นพันธุ์ที่ กระแสมาแรงที่สุดแล้วก็น้ำยางมากที่สุดณปัจจุบัน
0: อัตตาสินใจละ396 396อ่ะ
2: 3904
0: 3904
2: ค่ะ
0: 3904ตัดสินใจละวันนี้ต้นยางฟรีบ่ฟรีต้องไปซื้อกฤติการยางหรือเปล่าหรือยังไงต้องไปซื้อกับซื้อต้นยางมาปลูกก่อนมั้ยหรือยังไง
1: ปกติต้องซื้อครับแต่ว่าการยางปัจจุบันเนี่ยการยางไม่มีแจกนะครับบอกเลยไม่มีแจกต้องซื้ออย่างเดียว
0: ก็ซื้อไงยอมลงทุนไงเ
1: พราะเป็นต้องซื้ออย่างเดียว
0: ต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมผู้ฟังตอนนี้เขาเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็เหมือนกับไอ้ NT อ่ะ NT โทรศัพท์อ่ะเนาะก็เหมือนกันเหมือนทกส.กันรัฐวิสาหกิจอันนี้การยางก็เป็นรัฐวิสาหกิจซื้อต้นละกี่บาท
1: เดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็คือปกติของการยางเองก็คือเหมือนเราจะปลูกปีเนี้ยเหมือนปีเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ท้ายแล้วในเดือนกันยาเขาถ้าเป็นทางเหนือโดยปกติก็ไม่ปลูกแล้วนะครับไม่ปลูกแล้วสำหรับปีนี้ถ้ามาคิดจะปลูกตอนนี้คือถ้าผมมองคือถือว่ามันช้าไปละ
0: เราต้องจะเป็นเริ่ม
1: ช้าไปละทีนี้เราต้องเตรียมการไว้ปีหน้า
0: ปีหน้า
1: ต้องเตรียมการไว้ปีหน้า
0: ราคาประมาณ
1: ปีนี้ไม่ทันปกติของการยางเองเขาจะถ้าจะเอาพันยางพวกเนี้ยจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าการจองนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยการยางแต่ละจังหวัดแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็จะมีการจองกันนะครับเพื่อที่จะการยางก็ไปผลิตตามลักษณะของการจองว่า
0: ตามโควต้าตามออเดอร์
1: เท่าไหร่แล้วก็ทำเผื่อไว
0: ้
1: ในส่วนของการยางที่จะผลิตนะครับก็ราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกไม่ได้นะครับณปัจจุบันนะครับเพราะการยางเป็นวัตถุดิบต้องมีอะไรออกมาก่อนนโยบายหรือว่ามีอะไรออกมาก่อนนะครับแต่เราสามารถที่จะจองได้หรือว่าโทรสอบถามพื้นที่ในพื้นที่ได
0: ้
1: นะครับแต่ปีที่ผ่านมานะครับทั้งในส่วนการยางเองทั้งในส่วนของถ้าไม่สะดวกในส่วนการยางเองก็จะมีแปลงยางที่เป็นแปลงของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิจัยยางหรือขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการนะครับพวกนี้ก็จะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับมีกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งภาคใต้เองทั้งภาคเหนือเองนะครับก็จะมีพันยางที่ขายนะครับถ้าเป็นแปลงเอกชนเนี่ยมันบางครั้งอาจจะเข้าถึงง่ายเพราะเขาลงพื้นที่เยอะแล้วก็มีการส่งกล้าอะไรได้ง่ายแต่ถ้า3904ปีที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างของลำพูนเองนะครับไม่ต่ำจาก60
0: ฮะ
1: ไม่ต่ำจาก60
0: 60บาทต่อต้น
1: ครับ
0: ขั้นต่ำ
1: ครับ60บาทครับ
0: ต้นสมบัติเลยสมบัติบอกมา
1: ต้นหนึ่งฉัดเขาเรียกว่าหนึ่งฉัดนะ
0: หนึ่งฉัด
1: ก็คือออกขึ้นมาแล้วก็มีหนึ่งฉัดนะครับหนึ่งฉัดใบแก
0: ่เอาใหญ่ไปเลยลงทุนงวดนี
1: ้ต้นละ260 บาท
0: ถ้าแบบเอาต้นละ200เหรอ
1: ฮะ
0: ต้นละ200 บาทเอาแบบที่มันเลี้ยงมาแล้วเรียบร้อยแบบ
1: อ๋อไม่มีครับถ้าต้นขนาด200 บาทมันไม่เหมือนทุเรียนนะพวกนี้อย่างดีก็ยางปลานี่คือส่วนใหญ่ก็วัสดุที่เอามาปลูกนะครับวัสดุที่เอามาปลูกก็คือจะเป็นในส่วนของจะเป็นภาคใต้ก็จะบางครั้งใช้ตาเขียวนะมันก็ตาเขียวก็คือติดตาแล้วยังไม่แตกออกมาตาเขียวหรือไม่ก็ยางจำถุงยางจำถุงที่ผมพูดถึงนี้ก็ยางจำถุงแต่ยางถุงก็มี2ประเภทก็คือเป็นติดตาในถุงเองหรือว่าเอาต้นกล้ามาใส่ในถุงเพื่อมันแตกอีกทีนึงแล้วก็ออกมาเป็น1ฉัดไปแก่ถึงขาย
0: เอาหมอก1ฉัด
1: นะครับ
0: ซื้อมาละ
1: จะไปแก่ขาย
0: เอามันจะใหญ่สักกี่ปีอ่ะมันจะใหญ่สักกี่ปีก็นั่นนั่งคำนวณพอก่อน
1: นี่นะทีนี้นะครับพอเราได้มาแล้วถ้าเมื่อก่อนนะครับเป็นพันธุ์อื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าของการยางเองจะเฉลี่ยประมาณ7 ปี 7 ปีครึ่งเนาะ7 ปี 7 ปีครึ่ง
0: นะครับ
1: 7 ปี 7 ปีครึ่งถึงจะได้กรีดนะครับถึงจะได้กรีด
0: ขึ้นเหนื่อยนะ7 ปีนะ
1: แต่ภาคเหนือเองไม่ใช่งั้นนะภาคเหนือเองก่อนหน้านี้นะครับถ้าไม่ได้ดูแลดีๆมา8 ปี 9 ปียังไม่ได้กรีดก็มีนะครับเพราะว่าลักษณะของการกรีดที่ลักษณะของต้นที่จะเหมาะสมการกรีดหรือให้ผลผลิตเนี่ยคือสูงจากพื้นดินมาเมตรครึ่งแล้วก็วัดวงรอบต้อง50 เซนนะครับเนี่ยถึงได้ขนาดทีนี้ตอนที่ถึงแม้บาง8 ปีถ้าไม่ได้ขนาดเขาก็ยังไม่กรีดนะครับโดยปกติคือไม่อยู่ในคำนำที่ให้กรีดนะครับทีนี้มันก็เลยขึ้นอยู่การดูแลแล้วก็เพิ่มอีกนิดก็คือ3904นี่นะพันธุ์ IT 3904เนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่ผมมองว่ามันโตเร็วนะครับโตเร็วปัจจุบันเนี่ยเหมือนบ้านผมเองก็ปลูกตอนนี้บ้านผมคือบ้านพ่อบ้านแม่นะที่ใต้นะครับตอนนี้ปีที่3แล้วผมกะว่าแปลงนี้นะ5 ปีครึ่งผมจะกรีดอ่ะ
0: 5ปีก็ยืดล่นเวลามาสัก2ปี
1: อันนี้ถ้าดูแลดีๆแล้วก็ทำคำแนะนำใส่ปุ๋ยอะไรดีๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่เหมาะสมดีๆเนี่ยปัจจุบันผมว่า5ปีครึ่งได้นะแต่ว่าภาคเหนือนี่ผมยังไม่รู้นะครับมันได้หรือมันไม่ได้นะครับแต่ผมเฉลี่ยประมาณ7 ปี 7 ปีครึ่งก่อนนะครับ7ปีครึ่งครับ
0: แล้วเวลามันก็ล่วงเลยผ่านมาเอาง่ายๆดีกว่าวันนี
1: ้
0: ผู้ที่สนใจอยากจะติดต่อนะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีเบอร์โทรติดต่อไหมมีเพจมีเฟซมีอะไรเอาบอกคุณผู้ชมคุณฟังหน่อย
1: อ๋อนะครับ
0: เบอร์โทรก่อน
1: ครับในส่วนของเฟซก็เข้าไปตามได้นะครับการยางประเทศจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับเป็นเฟซนะครับแล้วเบอร์โทรคือ
2: 053-122-755
0: เดี๋ยวก่อนจ้าๆหน่อยเอาปากกามาจดก่อนเดี๋ยวเอาปากกาจดก่อนนะ053-122-755
1: นะครับ
0: อันนี้นะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็ตั้งแต่ว่าจะเข้าไปปรึกษา
1: โทรไปก็ได้นะครับ
0: โทรไปก่อน
1: ปรึกษาก็ได้เรื่องพันยางก็ได้เรื่องเลือกสภาพพื้นที่ก็ได้เรื่องคนที่ปลูกแล้วก็เรื่องการดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยคือทุกเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือไม่ว่าจะกรีดหรือว่าผลผลิตมีแล้วจะเอาไปขายที่ไหนนะครับสามารถจะถามสอบถามได้ทั้งหมดเลยนะคร
0: ับ น้องสุภตามีอะไรจะบอกเล่าคุณผู้ชมผู้ฟังไหม
2: อีกเรื่องนึงของการยางที่ดีๆนะคะก็คือสวัสดิการที่การยางมีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนค่ะก็คือในเรื่องของสวัสดิการในการช่วยเหลือในสวนยางประสบภัยนะคะไม่ว่าจะไฟไหม้ต้นยางหักโค่นจากลมหรือน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเงินช่วยเหลือนะคะเรามีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ด้วยนะคะเรามีเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางนะคะแล้วก็มีเงินช่วยในเรื่องของค่าปลงศพนะคะเวลาเสียชีวิตนะคะก็จะมี
1: เงินให
0: ้หัวหน้าขวดมีอะไรจะส่งท้าย
1: ครับในส่วนของผมนะครับก็คือถ้าใครที่คิดจะปลูกยางก็ตัวหาหรือว่าแต่ว่าคนที่มีสวนยางอยู่แล้วนะครับให้ดูแลสวนยางให้ดีนะครับในเรื่องใส่ปุ๋ยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของโรคนะครับในเรื่องของก็เรียกว่าผลผลิตนะครับแล้วก็ย้ำนะครับในเรื่องของการดูแลคุณภาพก็คือในเรื่องของการใช้สารจับตัวที่ต้องห้ามนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของผงขาวนะครับหรือว่าแกลเซียมคลอไรด์นะครับคือห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อกลุ่มส่งผลต่อจังหวัดส่งผลต่อคุณภาพของยางในระดับประเทศต่อไปถ้ามันมีปัญหาก็ฝากทิ้งไว้นะครับ
0: ครับเอาละครับเราไปพิจารณากันคนเดียวเล่ามาตั้งแต่ปลาถือที่เรื่องที่ดินเนาะพันยางเนาะรู้สึกมันจะค่อยจะยุ่งยากไปหน่อยลองไปปรึกษาหาเรือกันแต่ว่าผมเชื่อว่าอาชีพยางนี่เป็นอาชีพที่น่าสนใจแห่งอาชีพหนึ่งซึ่งในการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษตรนะครับเอาละครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองระบุดนะครับกับดีเจบอยวันนี้นะครับทั้งหัวหน้าขวดน้องสุภตราได้มาอู้จ่าเรื่องของยางผ่าในระบุดเอาละครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับในจันนี้ปะกันใหม่จันหน้าครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9 นาฬิกาวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณ170มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
8: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขาการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควตาและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภท ุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
9: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กลองคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 675,000 บาทวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
12: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
11: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
12: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
11: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
13: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันเพื่อผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
14: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
18: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นไปด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดย่าวัดได้ 20.7 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35.3 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 10.6 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 706.1 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 35.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 20.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 11.5 มิลลิเมตรและอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด

ทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าเจ้านี้เนาะคุณผู้ฟังรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็วันนี้สภาพอากาศดูเหมือนจะเริ่มมีแดดจ้ามาพอสมควรแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่ตามลักษณะของฤดูฝนนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าอุณหภูมิก็ประมาณ25-26 องศาเนาะมาเจ้าเนาะแต่ว่าตอนบ่ายก็จะแบบฮ้อนๆหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เมื่อเช้าเมื่อไงแต่ว่าเนี่ยดีจอยตื่นมาเมื่อไงนี่เหมือนหันหมอกมาแล้วนะเหมือนหันหมอกมาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังก็น่าจะเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูกาลแถมแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้กันยาเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นระยะนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศที่จะต้องรายงานกันอยู่ตลอดนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าปองปิยพงษ์ชูวงศ์นี่นะปกติฝากไว้กับทางสถานีวิทยุเนี่ยว่าช่วยกันบอกพี่น้องประชาชนที่เฝ้าฟังข่าวจากทางราชการไว้ตอยเนอร์การพยากรณ์อากาศซึ่งก็มีความสำคัญเนาะเพราะมันจะสอดรับกับพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่อยู่ติดทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนี่นะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพวกนี้นะเจ้าก็อยากจะติดตามข่าวสารไว้นะเจ้าถ้าป้อหลวงป้อกำนันเนาะท้องถิ่นประกาศเตือนภัยว่าเงี้ยใดเงี้ยใดอ่ะป้อก็ฝากว่าขอปฏิบัติตามนะเจ้าคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อยนะเจ้าเนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าก็มาฟังเรื่องของฝนฟ้าอากาศแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเตรียมความพร้อมอันนั้นอันนี้อีนะขุดหลอกที่นี่ที่หั่นที่หั่นที่นี่เป็นจะได้พ่องอีนะเจ้าอันนั้นคุณผู้ฟังสบายใจได้เลยเนอะเพราะว่าทุกภาคส่วนในเปิ้นเกาะได้ดำเนินการนะเจ้าตามพื้นที่ของแต่ละท่านเนี่ยนะเจ้าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะเข้าไปบริหารจัดการของทั้งพื้นที่ไหนขาดเครื่องจักรกลขาดเครื่องมือขาดสภาพกำลังเปิ้นก็จะร้องขอเข้ามาทางจังหวัดนะเจ้าตั้งจังหวัดลำปูนซึ่งก็ได้จัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของปันทองว่าอย่าได้จัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะเจ้าคนเอ่ยอย่างเอ่ยนะไปคือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าจะได้คลี่คลายสถานการณ์กันเนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะเจ้าแต่ก็ไม่ประมาทสบายใจได้แต่ต้องไม่ประมาทนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนาะแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการเจ้านี่ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอ้าวมาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้เลือกเพลงเพื่อชีวิตเปิดทื่อได้ฟังกันเนาะไผมีผลงานเพลงใดที่ให้ฟังให้อย่างก็แนะนำละกันนะเจ้า0535255666นะเจ้า

ก็เปิดเพื่อได้ฟังกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับงานเพลงที่สนุกสนานเนาะบางทีเนื้อหานี่จะเอาแน่เอานอนก็ไม่ได้เนี่ยเอาความบันเทิงว่านะเจ้า เสียงเพลงนี่มันมีหลายอย่างเนาะคุณผู้ฟังก็จะมีทั้งเสียงเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานคึกคืนคึกคักนะเจ้าบางเพลงนั้นก็รู้สึกรื่นเริงใจเนาะอาจจะฟังแล้วแบบสบายใจนะเจ้าอารมณ์เพลงแต่ละแนวเพลงเนี่ยมันก็ให้ฮือให้อีว่าบางทีฟังแล้วแบบมันอินให้แตกเอก็มีนะเจ้าเพราะถึงบอกว่าแนวเพลงแต่ละเพลงเนาะเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันก็จะคือความรู้สึกนะเจ้าที่แตกต่างกันออกไปบางเพลงเนี่ยมีความสุขให้พลังบวกมากเลยนะเจ้าเบิกบานมีชีวิตชีวาสนุกสนานรื่นเริงมีความหวังโอ้ม่วนจอยเอนะบางเพลงนะเจ้าบางความรู้สึกเนาะต้องบางเพลงบางความรู้สึกก็อาจจะฟังแล้วแบบสบายใจนะเจ้าสงบเนาะสงบพึงพอใจเอนะบางเพลงก็โอ้ยฟังแล้วอย่างมาเศร้าเหี้ยแต่เหี้ยว่าใครให้ใครห้องอีเนาะรู้สึกสูญเสียอ่อนล้าโดดเดียวโหดหูอีนะโอ้ยชีวิตมันยังมาตุกล้ำตุกเหลืออีเนาะคุณผู้ฟังบางเพลงนี่ก็เพื่อความรู้สึกคับแค้นใจ เนี่ยคบเคี้ยวอีนะโคตรพ่องโคตรกัวนะแล้วก็เอาคืนรอเวลาเอาคืนเจ็บใจอย่างเนาะกลุ่มฝั่งเนื้อหางานเพลงต่างๆก็ต้องมองคือมันเป็นอารมณ์เพลงที่สร้างความบันเทิงใจให้เฮาละกันนะจ๊ะอาจจะเป็นความบันเทิงใจในลักษณะของการเศร้าหดหูแต่มันคือความบันเทิงใจนะจ๊ะเนื้อหาเพลงเนี่ยบางทีฟังแล้วก็บันทึกความบันเทิงอ่ะนะเจ้าแต่ว่าจะไปผูกติดยึดโยงกับเนื้อหาของเพลงบางเพลงที่เบาไวแล้วยังแล้วอย่ามันก็บ่ท่าไปนะเจ้าก็เลือกคือได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจอ้อยนี่แต้มดีก็เลือกเอาที่ม่วนๆว่านะ ไผ่ม่วนม่วนหัวนะเจ้าก็เอาที่มันม่วนๆว่ากันแน่นอนคุณผู้ฟังเนาะก็ถือว่าเป็นดนตรีที่ถ่ายทอดนะเจ้าส่งผ่านไปถึงท่านผู้ฟังแล้วก็ด้วยหวังว่าเสียงเพลงที่นะเจ้าจะเป็นกำลังใจเนาะเป็นความบันเทิงใจให้กับท่านได้บางทีเครียดอยู่กังวลใจเรื่องอะไรอย่างอยู่เปิดวิทยุมาได้ฟังเสียงดีเจเปิดเพลงให้ฟังตอยได้ยินเสียงเพลงตอยเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านแบบว่ามีความรู้สึกผ่อนคลายนะเจ้าผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดนะความวิตกกังวลในอย่างที่เป็นอยู่ก็ได้นะจะเฮาหวังว่าอย่างนั้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ้าวมาติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้าให้ทั้งความรู้คู่ทั้งความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยเล่าให้ฟังเรื่องของการยกระดับทีมกู้ภัยทางน้ำเนาะทีมกู้ภัยทางน้ำของตังจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าโดยอบจ.ลำปูนเนี่ยเปิ้นอบรมคุณผู้ฟังเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะเจ้าเป็นกิจกรรมฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ทีมกู้ภัยทางน้ำรุ่นที่1ของอบจ.เนี่ยนะเจ้าพร้อมยกระดับทีมช่วยชีวิตและนายเจ้าคุณผู้ฟังจบหลักสูตรการอบรมรุ่นที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าท่านภัยรัตน์ยะสง่ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนี้ท่านไปมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากรแล้วก็ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทั้งขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จได้ซึ่งป้อนบอกอบจ.ลำปูนโดยท่านนายกเฮงเนี่ยนะก็มุ่งหวังที่จะสร้างทีมกู้ภัยทางน้ำรุ่นใหม่ขึ้นมาต่อยนะเจ้าที่จะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรท้องถิ่นเอ่ยอาสาสมัครกู้ภัยเอ่ยนะคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะเจ้าโดยที่ผ่านมาเจ้าปั้นอบรมกันเมื่อวันที่1ถึง3กันยา3วันนี้ฝึกจริง
นะจะฝึกจริงแบบว่าไปมุดน้ำดำน้ำอยู่อ่างน้ำหลังอบจ.ฝึกใช้เครื่องมือฝึกใช้ทักษะฝึกใช้ป้นท้องภาษามืออย่างนี้เนาะเวลาลงไปในน้ำแล้วเนี่ยมันอู้กันมาได้ไงเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีท่าทางอย่างที่จะต้องซักซ้อมกันว่าต้องแบบนี้ต้องทำแบบนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเกาะถ้าลงไปดำน้ำแล้วเนี่ยมันต้องใส่ตรงไหนต้องเซฟตี้จะได้อย่างนี้นะเจ้าก็ป้นถือว่าป้นเรียนรู้นะแล้วก็ฝึกปฏิบัติงานกันได้อย่างจริงจังเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังมีทั้งทักษะความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยความรวดเร็วการประเมินสถานการณ์ต่างๆเห็นนะยังกรณีที่ได้รับรายงานว่าเนี่ยมีเหตุคนหายหายจากจุดนี้จมน้ำไปญาติร้องขอให้นักประดาน้ำเนี่ยเข้าค้นหาในชาวผู้สูญหายตามบริเวณแหล่งน้ำตรงนั้นตรงนี้เองนะจ๊ะบางทีเนี่ยต้องรอชุดประดาน้ำที่จะต้องเดินทางมาจากเชียงใหม่อย่างนี้นะเจ้าของผู้ฟังซึ่งก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างทีมกู้ชีพกู้ภัยบางส่วนเนี่ยเนาะเปิ้ลก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะเจ้าหรือว่าอาจจะมีความพร้อมในบางส่วนแต่ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเปิ้ลห้องว่าอย่างอ่ะมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดในอย่างนี้นะเจ้าก็จะต้องรอชุดกู้ภัยจริงๆจากชุดประดาน้ำที่เชียงใหม่เข้ามาช่วยนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเฮือนักประดาน้ำเอ่ยอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนะเจ้าป้อนห้องกลุ่มของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนะเจ้ากู้ชีพกู้ภัยเนี่ยได้มีทักษะความรู้เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้มากขึ้นนะเจ้าซึ่งอบจ.ละปูนนั้นก็คือความสำคัญนะเจ้าในด้านของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพราะเปิ้ลบอกทุกวินาทีเนี่ยมีความหมายเวลาที่ชีวิตประชาชนกำลังรอความช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะเจ้าถ้าเรามีบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติแล้วก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเชื่อมโยงนะเจ้าเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครกู้ภัยโมเนียนาที่เปิ้ลจะต้องประสานงานและก็สนับสนุนภารกิจกันในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดเหตุเนาะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งนะจ๊ะนี้ต้องขอบคุณทางอบจ.ละปูนที่เปิ้ลจัดโครงการในลักษณะแบบนี้มานี่เป็นโครงการครั้งแรกเลยนะจ๊ะที่เติมเต็มในเรื่องของทักษะความรู้ให้กับทีมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยต่างๆมูลนิธิต่างๆเนี่ยที่เปิ้ลคือเปิ้ลได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของการประดาน้ำนะจ๊ะการประดาน้ำเนาะคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้เรือใช้อย่างเป็นแต่ว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทางตัวนะเจ้าก็หวังว่าโครงการนี้เนาะคุณผู้ฟังหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดนะเจ้าต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเจ้าแล้วสู่กันฟังนอคุณผู้ฟังนอวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าช่วงนี้อยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเจ้า

อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะดีเจอยากจะฝากเน้นย้ำคุณผู้ฟังเจ้าเรื่องของสถานการณ์โควิด-19บัดเดี๋ยวนี้ป่วยกันนักขึ้นนะเจ้าป่วยกันนักขึ้นแต่บัดได้เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงถึงขั้นว่าเอ้ยเป็นแล้วตายเลยยังเลยเอ้ยนะยังเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่เชื้อในปั้นห้องหนามโปรตีนของตัวโควิดเนี่ยมันเป็นหนามที่มันแพร่เชื้อได้เร็วติดกันง่ายอีเถอะนะจ๊ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวสายพันธุ์ที่รุนแรงที่มีการระบาดกันอยู่เนี่ยนะ NB181 เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดในช่วงนี้มันย่อยมาจากโอมิครอนเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นโอมิครอนนะจ๊ะถ้าเป็นอย่างเดลต้าเนาะถ้าเป็นเดลต้านี่ก็จะแหงหน่อย อาการหนักหน่อยนะแต่อันนี้มันเป็นโอมิครอนนะจ๊ะมันก็จะมักเป็นวัดเป็นไอเจ็บคออย่างเองนะจ๊ะผมฟังแต่ว่ามันก็จะแพร่ได้เร็วนะแต่ที่กังวลเนี่ยคือกังวลว่ามันจะแพร่ไปหากลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่ม608608คือกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้ากับ88โรคเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะเจ้าก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งถ้าได้รับเชื้อโควิด19นะเจ้าหรือว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆพวกไข้หวัดใหญ่อย่างก็ตามแต่นะคุณผู้ฟังก็มีโอกาสในการที่จะเกิดอาการรุนแรงแล้วอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจนนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่ม608ที่สาธารณสุขเน้นย้ำเนี่ยนะเจ้า60นี่คือ60ปีขึ้นไปอย่า60ปีอายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้าแล้วก็7กลุ่มโรคเรื้อรังนะเจ้า7กลุ่มโรคเรื้อรังอันนี้คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังถือว่าเป็นหอบหืดรุนแรงปอดอุดกั้นเรื้อรังอันนี้คือโรคที่หนึ่งนะเจ้าโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนอ้วนนี่คือน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไป BMI มากกว่า35มะเร็งทุกชนิดแล้วก็โรคเบาหวานอันนี้คือ7โรคนะจ๊ะแต่608เนี่ย8นี่หมายถึงกลุ่มผู้ที่มีหญิงตั้งครรภ์เนาะที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่า3เดือนขึ้นไปเนี่ยภูมิต้านทานจะบ่ค่อยดีเพราะว่าตั้งครรภ์อยู่เนี่ยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น608นี่มีไผ่พ่อง60นี่คืออายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังกับหญิงตั้งครรภ์นะเจ้ากับหญิงตั้งครรภ์7โรคเรื้อรังหมายถึงโรคอย่างพ่อง1โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง2โรคหัวใจและหลอดเลือด3โรคไตวายเรื้อรัง4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคอ้วน6โรคมะเร็งทุกชนิด7โรคเบาหวานและ8หญิงตั้งครรภ์นะเจ้าที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมเจ้ากลุ่มเสี่ยงที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนาะคุณผู้ฟังเวลาออกนอกบ้านไปไหนตั้งใดนะเจ้าต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไปพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นไปกาดไปห้างสรรพสินค้าไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลนี่เพิ่งประกาศเลยนะว่าใครไปหาหมอไปโรงพยาบาลนี่ใส่หน้ากากตัวเนอร์เนี่ยนะเจ้าเพราะว่าก็บ่ฮู้ว่าไผเป็นไผไผเมื่อยไผไข้ไผเป็นยังไงเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตัวแล้วก็ยังที่ดีเจอ้อยว่าเหมาะ ใส่หน้ากากอนามัยนี่คือปิดถึงจมูกนะจําได้ปิดก็ปากอย่างเดียวแล้วก็โผล่จมูกไว้เพราะว่าถ้าปิดจมูกตัวหายใจบ่ออกอ่ะนั้นผมมีประสิทธิภาพเนอะต้องปิดทั้งปากแล้วก็ปิดทั้งจมูกนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เอ้ยสีมีอาการเนาะกลุ่ม608ที่ว่านี่นะเอ๊ะสีมีอาการบ่ค่อยม่วนเนื้อม่วนตัวสีขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บคอมีไข้อย่างเงี้ยนะเจ้าฮึดตรวจATKนะ
บางท่านบอกว่าแต่เมื่อสมัยหมดโควิดไปตะก่อนก็ตึงมาได้ซื้อมาติดบ้านไว้เลยตะก่อนนี้โอ้ต้องซื้อมาติดบ้านไว้ตลอดเนี่ยนะต้อง ATK ตลอดเนี่ยนะแต่ประเด็นนี้คือถ้าเกิดท่านรู้สึกว่ามันบ่ค่อยม่วนนี่เนาะมันขั้นเนื้อขั้นตัวหรือมีไข้นะเจ้าคือตรวจ ATK และ ATK สมัยนี้ดีนะคุณผู้ฟังเปิ้นเฮาจิ้มทีเดียวเฮาหยอดน้ำยาทีเดียวเนี่ยเฮารู้ว่าเฮาจะเป็นไข้หวัดใหญ่ Full A Full B เลยนะเจ้าหรือจะเป็นอย่างก็โควิดกาหรือจะเป็น RSV ก่ออ่ะอันหยอดเข้าไปทีเดียวเนี่ยมันตรวจได้3อย่างพุ่นก่อนนะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้สบายเนาะขั้นเนื้อขั้นตัวสีบอกค่อยเข้าท่านะเจ้าเพื่อลองตรวจ ATK อยู่ATK ก่อนนะเจ้าบ่แนะนำให้กินยาคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าถ้าตรวจเจอแล้วนะเจ้าหรือสีบอกให้ม่วนเนี่ยก็ต้องไปให้หมอประเมินอาการนะเจ้าคือหมอปั้นจ่ายยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพอย่างโควิดเนี่ยก็มียาฟาวิพิราเวียอย่างต่างๆเนี่ยก็มียาของเปิ้นไข้หวัดใหญ่เปิ้นก็มียาของเปิ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ฝากคุณผู้ฟังกันไว้ตัวละกันนะเจ้าสำหรับกลุ่มเสี่ยงเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงอย่างที่บอกไป608เนี่ยเจ้าต้องเฝ้าดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าช่วงนี้เริ่มมีอาการซีบอกให้สบายขั้นเนื้อขั้นตัวก็ฝากท่านได้ไปหาคุณหมอนะเจ้าตรวจดูว่าท่านป่วยไข้ด้วยโรคอะหยังเนาะจะได้รักษาให้ทันท่วงทีนะเจ้าถึงแม้ว่าโควิด19มันจะเป็นโรคที่บ่รุนแรงเป็นโรคตามฤดูกาลไปแล้วนะโรคระบบทางเดินหายใจตามฤดูกาลไปแล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเสี่ยงที่บอกไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้นะเจ้าฝากเน้นย้ำกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้า

0: คุณผู้ฟังแจ้งข่าวเรื่องรถเมย์ EV Bus หน่อยละกันนะเจ้าเดี๋ยวป้อนจะเปิดใช้งานวันที่8กันยานี้แล้วนะเจ้าวันพูกนี่แล้วคุณผู้ฟังเจ้าขึ้นฟรีตั้งแต่8กันยาถึง8มีนาปีหน้าเนาะจะไปเฮียนไปทำงานไปตลาดไปวัดไปช้อปปิ้งไปธุระในเมืองนะเจ้าลองขึ้นรถเมย์ EV บ้านเฮาดูนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเริ่มแล้วนะเจ้าสำหรับ EV Bus ละปูนเนาะเริ่มที่จะให้บริการขึ้นฟรียาวๆเลยนะเจ้า6เดือนก่อนท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลตอนนี้ทางเพจของอบจ.ละปูนเนี่ยก็เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการเดินรถนะเจ้าของ EV Busไว้แล้วหน้าเพจสวทลปูนก็มีเหมือนกันนะเจ้าวันพรุ่งนี้เนี่ย8กันยายนจะเริ่มเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นวันแรกนะเจ้ารถอยู่ที่ไหนเช็คได้แบบเรียลไทม์ตัวนะแต่ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า TSB Go Plus นะเจ้าตัว T ตัว S สิงคโปร์เนี่ยนะ TS แล้วก็ B นะเจ้า TSBGo Plus นะเจ้าซึ่งโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลยนะเจ้าเช็คเส้นทางการเดินรถจุดจอดรถเวลาทำการเพื่อบริการเมื่อใดอีนะตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์อยู่ที่ไหนพ่อง6กันนี้นะเจ้าก่อนจะออกจากบ้านก็วางแผนการเดินทางได้เลยซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเริ่มปรากฏในวันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปนะเจ้ารถที่บริการทั้งเส้นทางวนซ้ายและวนขวาคุณผู้ฟังวนซ้ายและวนขวาคือเชื่อมต่อสถานที่สำคัญในเมืองละปูนทั้งวัดพระธาตุโรงเรียนจักรคำนะเจ้าแจ่มฟ้านิคมอุตสาหกรรมและก็แฮมหลายจุดตลอดเส้นทางนะเจ้าท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในแผนที่ได้เลยจะรู้ว่าท่านจะขึ้นจากตัดใดลงตัดใดนะจะวางแผนการเดินทางก่อนดีๆเนาะช่วงแรกเนี่ยก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่6โมงเช้านะเจ้าออกรอบสุดท้ายเนี่ย18นาฬิกาเริ่มรอบแรก6โมงเช้าและออกเดินรถรอบสุดท้ายคือ18นาฬิกานะเจ้าเริ่มต้นจากสนามกีฬาอบจ.ละปูนแล้วก็จะมีการออกในทุกๆ1ชั่วโมงความถี่เนี่ยคือประมาณ1ชั่วโมงนะจ๊ะอันนี้เป็นการเริ่มต้นทดลองระบบในเฟสแรกนะจ๊ะเพื่อดูการใช้งานจริงแล้วก็จะได้ปรับการบริการให้เหมาะสมกับวิถีของคนละปูนเนาะก่อนเดินหน้าที่จะเพิ่มความถี่แล้วก็เส้นทางของการเดินรถคือนักขึ้นในระยะต่อไปนะจ๊ะก็รองรับทั้งในส่วนของผู้พิการมีพื้นที่เฉพาะขึ้นลงสะดวกนะจ๊ะแอร์นี่เย็นเจ็บในรถมี Wi-Fi ตัวนะเจ้ามีเสียงประกาศที่กู้ป้ายเลยเหมือนรถไฟฟ้าเลยสถานีถัดไปสถานีหน้าสถานีวิทยุสวทลำพูนอิ่มหูนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปลองขึ้นพอก่อนเนาะขึ้นได้ต่อกันเนี่ยสองที่นั่งนะเจ้าบารวมผู้โดยสารที่แบบจะต้องยืนบนรถอีนะเจ้ามี GPS ติดตามตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์เลยเนาะอย่างที่บอกแต่ต้องโหลดแอปพลิเคชันมา TSB Go Plus โหลดมาวันนี้เข้าไปดูได้แต่ข้อมูลเนี่ยจะเริ่มเปิดให้ท่านดูเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ระบบจะเริ่มเต็มประสิทธิภาพเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะเจ้าแต่ก็ต้องเรียนว่าเป็นช่วงระยะของการทดลองระบบนะจ๊ะเปิดที่ท่านขึ้นฟรี6เดือนไม่ต้องเสียตังค์เนาะแต่จากนั้นเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายก็คือว่ารู้สึกจะเป็นรู้สึกจะเป็นตลอดสาย20บาทหรือจะได้อ่ะก็จะต้องจ่ายผ่านแอปผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวดูกันแถมกรรมนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแถม1เรื่องราวนะจ๊ะที่ต้องประชาสัมพันธ์คือท่านผู้ฟังได้รับทราบนะจ๊ะวนขวาหมายถึงจะได้เนี่ยจะวนขวาหมายถึงจะได้วนขวานี่ก็คือรอบ6โมง7โมง8โมง9โมง10โมงนะแล้วก็บ่ายโมงนะจะบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3 4โมง5โมง6โมงเพราะฉะนั้นช่วง11โมงเที่ยงเนี่ยจะบ่มีรถวนออกนะจะวนขวาจุดที่1เริ่มจากสนามกีฬาสนามกีฬาก็ออกไปที่ธนาคารออมสินนะเจ้าออกไปที่ธนาคารออมสินแล้วก็ไปที่ไก่หน้าพิพิธภัณฑ์คุณผู้ฟังไก่หน้าพิพิธภัณฑ์ไก่หน้าศาลากลางหลังเก่านะเจ้าไก่หน้าวัดสวนดอกเนาะไก่หน้าโรงเรียนจักรคำ นะเจ้ากายหน้าโรงเรียนเทศบาลแล้วก็ไปหยุดที่แยกสี่สองเมืองบัจเจหมายความว่าหยุดนะคือเลี้ยวขวานะเจ้าเลี้ยวขวาที่แยกสี่สองเมืองข้ามทางรถไฟมาที่ตลาดสี่บุญยืนนะเจ้าแล้วก็ออกมาทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เจ้าคุณผู้ฟังออกทางบิ๊กซีจากนั้นก็ตรงไปทางโรงพยาบาลฮริพุนชัยเมโมเรียลอะเนาะกายโรงพยาบาลฮริพุนชัยไปแล้วก็ไปถึงไฟแดงนะเจ้าไฟแดงก็จะโก้งกลับจากนิคมนะเจ้าโก้งยูเทิร์นปิกมาทางกาดสันปะฝ้ายกาดสันปะฝ้ายปุ๊บมาถึงแยกบิ๊กซีก็เลี้ยวซ้ายนะเจ้าเลี้ยวซ้ายก็จะมาออกมาตังนครชัยแอร์นะจ๊ะถนนซูเปอร์ตามปกตินครชัยแอร์ศาลาบ้านคอกงัวเนาะปั๊มน้ำมันประตูโขงเนี่ยจะมีจุดจอดอยู่หันนะจ๊ะแล้วก็จากนั้นก็จะยูเทิร์นเสร็จปุ๊บก็จะมาเข้าที่แยกโตโยต้าเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะจ๊ะของเฮานี่ป้ายที่17 ป้ายที่17สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะจ๊ะหน่อภัยใครหาหน้าดีเจก็มาลงป้ายที่17เนอะ จากนั้นก็จะกายไปที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานเจ้าคุณผู้ฟังล่อไปตังออกตังป้อนท้องอะไรอย่างก็ข้ามตังรถไฟแล้วก็ออกที่ปั๊มบางจากจะออกปั๊มบางจากปุ๊บก็จะเลี้ยวซ้ายตามหนทางไปเนาะกายหน้าแจ่มฟ้าแล้วก็ยูเทิร์นปีกมาตังการจตุจักรกายโกลบอลเฮาส์นะเจ้ากายมาตังที่ตรงข้ามโรงเรียนใบบุญละปูนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยป้อนจะวนเข้าไปนะที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเหนิงนะเจ้าเลี้ยวขวาตรงไฟแดงที่หน้าโรงเรียนใบบุญนะเจ้าแล้วก็จะก่ายเข้าไปหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจากนั้นก็จะสดมาที่วัดหัวขวานะเจ้าวัดหัวขวาที่สะพานต้านางแต่ไม่ได้ข้ามสะพานต้านางนะคุณผู้ฟังเออมานะกะข้ามที่สะพานต้านางข้ามสะพานต้านางก็จะก่ายมาที่หน้าวัดพระธาตุนะเจ้าหน้าวัดพระธาตุเสร็จก็ก่ายมาตั้งโก้งคูบาเนาะมันก็โก้งคูบาแล้วก็มาที่ขออภัยคุณผู้ฟังนี่จะอ้อยว่าผิดมาที่วัดพระธาตุวัดพระธาตุเสร็จแล้วก็จะมาที่ธนาคารธนชาติธนาคารธนชาติแล้วก็จะเข้ามาที่โรงเรียนประตูลี้แล้วก็ตึกที่สนามกีฬาเส้นทางจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเส้นทางหมวดที่1สายที่2วนขวาท่านเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เก็บไปดูได้นะจ๊ะว่าอันไหนคือวนขวาวนซ้ายวนยังไงนะจ๊ะแล้วก็เส้นทางวนซ้ายจะวนแบบไหนเวลาไหนอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยวทีมงานเราจะไปลองขึ้นวนซ้ายวนขวาคือท่านพอกับประกาศนะจ๊ะเวลาเสี้ยงแล้วเวลาเสี้ยงแล้วคุณผู้ฟังแน่จะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อี้แล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะสวัสดีเจ้า
1: เกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
8: นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับ ับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
13: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.และปูนนะครับ FM 95 MHz กลุ่มประชาสัมพันธ์นะวันนี้ก็พักการครับ10:17 นกับรายการ Smart SME วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับก็จะมีเรื่องราวมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะสลับกับเพลงเพราะๆนะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับแทนความคิดถึงนะครับของคุณก๊อตจักรพันธ์กับบรรดาฟังเมินละก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสบายๆนะท่ามกลางบรรยากาศตีแดดกำลังดีบ่ฮ้อนนักลำไปนะครับโอ้ตะวันนี่คุณผู้ฟังครับออกไปตัดผมนี่นะบ่ายสองนี่นะครับแดดขนาดนักนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ถ้าเกิดใครขี่มอเตอร์ไซค์เนาะใส่เสื้อแขนยาวไว้ตัวใส่หมวกกันน็อกตัวให้เหนื่อยกับผู้ฟังช่วงนี้อากาศฮ้อนนะครับแรงๆมาเนาะฝนก็ไปตกตีปุ้นตังบันโฮงเนาะตังสีเตี้ยนะตะวันนี่นะครับตกนักเลยแมลงนี่แต่ในเวียงนี่บ่มีสักหน่อยเนาะคุณผู้ฟังครับอ่ะวันนี้ไปติดตามในเรื่องของฟ้าฝนกันดีกว่านะครับกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือของเฮาเนาะก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกนักบางแห่งอันนี้ก็คือการคาดการณ์ภาคเหนือเนาะถึงภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายนะน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับตะกี้ก็เข้าไปดูการสแกนเรดาร์เนาะก็ฝนนะครับก็พบกลุ่มฝนตีตังเชียงไฮเนาะเชียงใหม่ก็ตังอำเภอฝางอำเภอแม่อ้ายเนาะตังพะเยานี่ก็เจอตีอำเภอเชียงม่วนนะครับส่วนจังหวัดเชียงไฮนี่โอ้เจอหลายอำเภอเลยส่วนจังหวัดลำปูนของเฮาอันยังบ่พบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นผลการตรวจอากาศโดยเรดาร์ล่าสุดเมื่อเวลา 8:45 แห่งสักกรรมหนึ่งนะครับก็ถ้ายังมีผลออกมาละเดี๋ยวช่วงต่อไปเฮาก่อยอู้กันเนาะว่าตังเรดาร์ละปูนของเฮาเนาะสแกนพบกลุ่มฝนที่ไหนกันพองเนาะช่วงนี้ก็ไปพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาป้ากับสาระที่ได้เตรียมไว้มาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังกันครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะกับรายการ Smart SME ช่วงนี้มาอัปเดตเศรษฐกิจการค้าตีเฮาน่าจะรู้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวดีๆเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการชาวไทยมาฝากกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของลำไยเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องในไทยเนาะที่อยู่ในวงการผลไม้ตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันเพราะว่าผลไม้เมืองร้อนของไทยเขาเนี่ยครับเตรียมบุกเจาะตลาดใหม่ในประเทศจีนนะครับที่มีลูกค้าวิ่งนะรออยู่ถึง171ล้านคนด้วยกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะก็นำโดยท่านอธิบดีนะสุนันทากังวานกุลกิจนะครับได้นำทีมงานบินลัดฟ้าไปที่เมืองยุนเชิงมณฑลซานซีประเทศจีนครับไปร่วมงานบิ๊กอีเวนต์ครับที่ศูนย์การค้าเกษตรสวงรุ่นนะครับพร้อมครับเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญา MOU ครั้งสำคัญหลายท่านก็สงสัยเนาะว่าทำไมต้องไปที่เมืองนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่บ่ธรรมดานะเพราะว่าศูนย์การค้าเกษตรแห่งนี้เหมือนฮับหรือว่าศูนย์กลางนวัตกรรมเกษตรตีล้ำสมัยมีคลังสินค้าอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิได้เป๊ะเลยและตีสำคัญทำเลนะตั้งอยู่ตรงกลางตีสามารถกระจายสินค้าคลุมพื้นที่ได้ถึง3มณฑลนะครับถึงซานซีและเหอหนานนะครับรวมทั้งมีผู้บริโภคอยู่ในเขตนี้กว่า171ล้านคนนะครับคือพอว่าตลาดบริเวณนี้ใหญ่แค่ไหนนะครับซึ่งการไปเยือนในครั้งนี้นะบอกเลยว่าท่านอธิบดีเนี่ยบอกว่าเป็นการตั้งเป้าผลักดันการค้าแบบ two way trade หรือว่าเป็นการค้าแบบวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือไทยเขาเนี่ยส่งผลไม้เมืองร้อนเกรดพรีเมียมไปขายส่วนจีนนะครับก็เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวชั้นนำเขากระส่งมาขายตีบ้านเฮานะครับแลกเปลี่ยนกันแบบวินวินเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ผลไม้ไทยเฮานะคุณผู้ฟังครับฮู้ก็ว่าฮอตนะนิยมในจีนขนาดไหนนะครับแค่7เดือนแรกของปี2569นี่นะประเทศไทยเฮาเนี่ยส่งออกผลไม้ไปที่ประเทศจีนเป็นอันดับ1ของโลกนะครับของประเทศจีนเลยนะคุณผู้ฟังครับก็ฟันรายได้ไปเนาะกว่า 5,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งพระเอกของผลไม้ไทยเฮานั่นก็คือทุเรียนนะครับที่ส่งไปกว่า 1.1 ล้านตันโดยไปด้วยมังคุดนะมังคุดนี่เป็นอันดับ2นะเกือบ 200,000 ตันนะครับส่งเข้าไปที่ประเทศจีน7เดือนแรกนี่นะนะครับผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะก็ได้ขนผลไม้ตัวท็อป5ชนิดของประเทศไทยเฮาเนี่ยไปตั้งโชว์เนาะไปให้เขาลองจิ้มลองบริโภคนะบอกว่าจะเป็นทุเรียนนะลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอนะครับแถมยังมีการใจไม่ตายเนาะดึงดูดวัยรุ่นจีนนะครับเปิดวิดีโอโปรโมททุเรียนนะครับที่ได้น้องเซนนี่เกวลินเนาะดาราสาวชาวไทยนะที่มีแฟนคลับในประเทศจีนนะครับมาว่าคือคนจีนน่ะโดนตกนะนะครับมาช่วยตกโดนใจคนจีนไปเต็มๆนะครับพร้อมครับในงานก็มีการแจกถุงผ้าผลไม้ผ้าถุงผ้าใส่ผลไม้เก๋ๆนะที่โปรโมทความเป็นไทยนะครับในห้องในวางงานนี่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็พร้อมรุ่ยนะครับแล้วก็สนับสนุนภาคเอกชนไทยอย่างเต็มที่เลยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็ฝากข่าวสักหน่อยเนาะคุณผู้ฟังครับข่าวตะกี้นี้แหละถ้าใครนะครับเป็นผู้ประกอบการหรืออยากส่งของเนี่ยไปขายประเทศจีนนี่ก็สามารถติดตามข้อมูลดีๆนะครับกิจกรรมส่งเสริมการค้าดีๆนะครับได้ตีเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเข้าไปได้เลยหรือว่าสอบถามสายด่วนง่ายๆก็ได้1169ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการนะลำยงลำไยนะบ้านเฮานี่นะนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ditp.go.th หรือว่าโทรไปสอบถามก่อนก็ได้1169เน้อคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักกรรมนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องนะตีเอามาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงเย็นๆกันสักครั้งหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะข้าวทิพย์ธิดาดินจาก

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็อัปเดตข่าวสารในเรื่องของวัฒนธรรมกันสักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะก็เปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมาอัปเดตงานใหญ่ตีบ้านเฮากันพ่องเนาะคุณผู้ฟังครับสายเอลสายวัฒนธรรมเตรียมปักหมุดไว้เลยเนอะเพราะจังหวัดลำพูนเตรียมเปิดเมืองต้อนรับทุกท่านด้วยงานใหญ่แห่งปีที่ชูเสน่ห์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์แบบจัดเต็มนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดททสภาวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองลำพูนนี่ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะจัดงานใหญ่ยนต์วิถีเสน่ห์ยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนนะครับไปคุณผู้ฟังยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์นะครับก็เป็นโครงการยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและ5กลุ่มชาติพันธุ์จากทั้ง8อำเภอนำมาบรรจุเป็นปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีตลอดทั้งปีนะครับท่านใดที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแต่นี่เตรียมตัวฮือพร้อมนะครับเตรียมตัวฮือพร้อมเพราะงานแต่นี่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2569ณบริเวณถนนรถแก้วนะก็มีไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี่นะครับชมขบวนแห่จำลองประเพณีสำคัญ8อำเภอแล้วก็ตื่นตากับตระกูลวิถีชีวิตของ5กลุ่มชาติพันธุ์แบบสุดอลังการนะครับส่วนวันที่14ถึง18พฤศจิกายนนี่ตะลุยเช็คอินนะครับแลนด์มาร์คประเพณี8อำเภอ8จุดพร้อมเพลิดเพลินไปกับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์นะครับที่รวมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ดๆนะครับมาฮือชอบฮือชิมกันตลอดนะสายถนนรถแก้วเลยตลอดสายถนนรถแก้วเลยนะงานนี้นะครับก็จะได้เสพงานศิลป์ตัวแล้วก็วิถีชีวิตล้านนาแบบดั้งเดิมนะครับและยังเป็นการอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้หมุนเวียนให้กับบ้านในพื้นที่แห่งตัวนะครับพฤศจิกายนนี่เนอร์ปักมุดแล้วก็ไปแอลลำพูนนะครับบ่ได้ลืมนะครับสัมผัสงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนตัวกันเนอร์ครับ

กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME แล้วนะครับในช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะข่าวฝากนะครับกิจกรรมดีๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนครับเพิ่นก็มีการอบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าตีเมืองทองธานีนะครับผู้ฟังครับแต่ถ้าใครสนใจก็ไปสแกนนะครับลงทะเบียนได้ที่หน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะเพิ่นก็ขอเชิญชวนน้องผู้ประกอบการและผู้มีส่วนสนใจนะครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหารและบริการนะครับเป็นการต่อยอดการตลาดดิจิทัลและเป็นโมเดลธุรกิจนะไปอัพสกิลในเรื่องของการทำบัญชีพร้อมเสริมทับความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลคือธุรกิจของคุณนะเติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่นก็จะมีการอบรมวันที่23กันยายน69นี่ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นตีเมืองทองธานีนะครับก็สามารถนับชั่วโมงเป็น CPD ได้นะเปิดก็เปิดรับสมัครกันนะครับวันนี้วันแรกเนาะตั้งแต่7กันยายน69นี่ตั้งแต่ 9:00 นนะเป็นต้นไปนะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form หรือว่าสแกน QR Code ได้ที่หน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเข้าไปได้นะครับแล้วก็เขาจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายในวันที่18กันยายน69ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ท่านใดติสนใจเนาะก็ไปสแกนหรือว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะอันใดติเป็นผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหารและบริการนะครับต่อยอดการตลาดดิจิทัลและโมเดลธุรกิจอันนี้คือชื่อโครงการของเปิ้นไปอัพสกิลการทำบัญชีได้นะครับไปสแกน QR Code ได้ที่หน้าเพจ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการของเราแล้วเนาะผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นันลาคุณผู้ฟังไปก่อนติดแน่กลับกันมาปะกับรายการ Smart SME ได้ใหม่10โมงเช้าถึง11โมงนะครับทุกวันจันทร์นะครับวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
8: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่น ค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้ทัพประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกรากตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักกรากตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
14: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูน อุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
16: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งออกอากาศสดทางสวทลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะและดิฉันณรดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งนะครับก็รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ได้นำความรู้และสาระดีๆด้านการขนส่งและด้านความปลอดภัยบนท้องถนนส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนให้มากที่สุดเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวลาทำการขั้นตอนการติดต่องานของสำนักงานขนส่งเราหรืออยากจะให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดกันนะคะ
1: ครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ด้วยกันกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับเราทั้งสองคนนะครับครับพี่นิดหน่อยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นข่าวอุบัติเหตุรถบรรทุกยกดั๊มเนี่ยชอบยกดั๊มค้างไว้แล้วขับไปชนสะพานลอยหรือเกี่ยวสายไฟจนขาดสร้างความเสียหายและความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างมากเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะคุณเจเจสาเหตุหลักนะคะก็มาจากความผิดพลาดของตัวผู้ขับขี่เองค่ะเช่นลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ PTO ก่อนออกรถซึ่งในประเทศไทยของเรามีรถบรรทุกดั๊มสูงถึง 30% ของจำนวนรถบรรทุกทั้งหมดค่ะหรือประมาณ 370,000 คันเชียวนะคะ
1: โอ้ด้วยเหตุนี้กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศใหม่บังคับให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั๊มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะดั๊มใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะจากประกาศกรมการขนส่งทางบกนะคะในเรื่องของการกำหนดลักษณะและมาตรฐานของตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่มีตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นแบบยกเทได้พ.ศ. 2569โดยบังคับให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนทั้งแสงและเสียงไว้ในห้องโดยสารอยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นและได้ยินได้ชัดเจนค่ะ
1: เอแล้วระบบแจ้งเตือนนี้ทำงานอย่างไรครับพี่นิดหน่อยครับ
2: ค่ะต้องมีการแจ้งเตือนอยู่2กรณีด้วยกันค่ะคือกรณีที่1เมื่อเริ่มมีการยกกระบะขึ้นระบบจะต้องแจ้งเตือนในทันทีค่ะและกรณีที่2เมื่อลดกระบะลงแต่ยังไม่สุดระบบก็จะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะโดยสัญญาณแสงและเสียงจะหยุดเตือนก็ต่อเมื่อกระบะลดลงสุดเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะ
1: โอ้ถือเป็นระบบป้องกันความพลาดพังที่ช่วยตัดปัญหาเรื่องการลืมกระบะดั๊มได้อย่างตรงจุดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังรายละเอียดเรื่องกลุ่มเป้าหมายและกำหนดการเวลาการบังคับใช้กันต่ออีกสักครู่ครับ

0: ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงแผนการบังคับใช้หรือ Road Map ของอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะดำครับพี่นิดหน่อยครับ
1: ค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะครอบคลุมทั้งรถบรรทุกยกเทรถบรรทุกลากจูงรถพ่วงยกเทและรถลากจูงที่ลากรถกึ่งพ่วงยกเทนะคะโดยการบังคับใช้จะเริ่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปค่ะ
0: แล้วกำหนดเวลาสำหรับรถเก่าและรถใหม่แตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่ครับ
1: ค่ะก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1รถที่จดทะเบียนใหม่ก็จะเริ่มบังคับใช้ทันทีค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และส่วนที่2นะคะส่วนที่รถที่จดทะเบียนอยู่แล้วนะคะก็จะมีการทยอยบังคับใช้ตามรอบการตรวจสภาพรถซึ่งจะแบ่งออกเป็น4งวดด้วยกันค่ะค่ะงวดที่1ก็จะเริ่มตั้งแต่1เมษายน2570งวดที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม2570ส่วนงวดที่3นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2570และงวดที่4ก็จะเริ่มตั้งแต่1มกราคม2571ค่ะ
0: อ๋อแปลว่าผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถในจังหวัดลำพูนยังมีเวลาเตรียมความพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องล่วงหน้านะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณเจเจหากผู้ประกอบการท่านใดหรือเจ้าของรถท่านใดมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับมาตรฐานอุปกรณ์สามารถสอบถามได้นะคะที่กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหมายเลขโทรศัพท์053-525-549หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ป้องกันไว้ก่อนแก้ดีกว่าเกิดความสูญเสียนะครับให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของพวกเราชาวจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนกันต่อครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับพี่นิดหน่อยครับสมัยนี้เทคโนโลยีรถยนต์ไปไกลมากโดยเฉพาะระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือ ADAS ที่หลายคนอาจจะเรียกติดปากว่าออโต้ไพลอตบางคนเชื่อมั่นมากปล่อยมือเล่นมือถือก้มดูจอปล่อยให้รถขับเอง 100% เลยนะครับ
2: นั่นเลยค่ะที่น่าเป็นห่วงค่ะคุณเจเจเราคงต้องมาย้ำกันตรงนี้เลยนะคะว่าออโต้ไพลอตนะคะไม่ใช่แฟนจะมาขับขี่แทนคนไม่ได้ค่ะการปล่อยให้ระบบทำงานเองแล้วเราละสายตามันคือความประมาทดีๆนี่เองค่ะเพราะเทคโนโลยีมันเป็นแค่ผู้ช่วยนะคะไม่ใช่ผู้แทนค่ะ
1: จริงเลยครับพี่นิดหน่อยครับเพราะสถานการณ์บังคับบนท้องถนนบ้านเรามีปัจจัยเสี่ยงที่ระบบอาจจะรับมือได้ไม่เต็มที่อีกเยอะเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของสภาพอากาศและทัศนวิสัยค่ะบ้านเรานะคะถ้าเจอหมอกหนาหรือฝนตกหนักเซ็นเซอร์ก็สแกนลำบากค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเหตุฉุกเฉินระยะประชิดค่ะเช่นมีรถเบรกกระทันหันหรือปาดแซงเข้ามาหรือเส้นจราจรเลือนหายและสุดท้ายก็คือเส้นทางที่มีการซ่อมบำรุงหรือปิดถนนชั่วคราวพวกนี้ระบบอาจจะประมวลผลไม่ทันนะคะ
1: ถ้านำมาใช้ให้ถูกวิธีระบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยใช่ไหมครับพี่นิดหน่อยครับ
2: ใช่ค่ะถ้าเรารู้จักเขาจะช่วยเราได้เยอะมากเลยค่ะทั้งช่วยรักษาระดับความเร็วให้คงที่ไม่เผลอขับเร็วเกินกำหนดและยังช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังช่วยเตือนสิ่งกีดขวางในจุดอับสายตาได้ด้วยค่ะ
1: ถ้าเราใช้นวัตกรรมให้ถูกวิธีชีวิตจะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยขับดีมีสติให้ใจไม่ละสายตาและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอครับ
2: ท้ายนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราขอฝากไว้นะคะให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกับเราสองคนครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับเราทั้งสองคนในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับหวังว่าสาระความรู้และข้อมูลที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านครับ
2: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านการขนส่งหรือต้องการสอบถามเรื่องการทำใบขับขี่การชำระภาษีรถก็สามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนของเรานะคะสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับและอย่าลืมนะครับติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz แห่งนี้นะครับ
2: วันนี้ดิฉันณรดาวัชรจินดากุล
1: และผมเจเจกิตติพัฒน์พร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้รถใช้ถนนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม Fผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ 70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติในพรบแต่ละมาตราตอนนี้มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมาธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาคท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
6: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สรค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้ว จะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
7: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลDAMAC Digital Thailand ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองตรวจกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโด พื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน100

0: ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจะทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
2: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์ คำพิระวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
1: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทาดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750 มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่

0: ข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทภาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
4: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
3: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
5: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อน ส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
6: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ถูกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
8: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
7: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระ พานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
2: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
11: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้ พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์ และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0 เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0 เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1 เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
13: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
12: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
11: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ ขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep Test Sleep Test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจสลิปเทสทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
18: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวจริตกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 140,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 76% ขณะที่นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วWMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยม
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
16: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
15: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ ห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
16: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
15: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
14: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าเนาะ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เป็นประจำนะเจ้าก็วันจันทร์บ่าย 2:00 นเนาะได้เวลามาฟังเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆมวลๆนะเจ้าพร้อมกันกับติดตามรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้ารายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออนแอร์ทุกวันจันทร์เจ้าบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 โดยประมาณเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังโอ้อีเลิมอีเติมเอ๊แปลว่าอย่างหาอีเลิมอีเติมเนี่ยน่าจะแปลว่ากำลังง่วงเหงาง่วงเหงาหาวนอนนะเจ้าคล้อยบ่ายเข้ามานี้ภายได้อยู่บ้านนอนฟังเพลงอีนะเล่นโทรศัพท์มือถือเปิดวิทยุฟังเนี่ยโอ้ยวาสนาดีล้ำนะเจ้าแต่ไผ่ที่กำลังเงี้ยการอยู่เนาะแดนฮ้อนแดนวอนก็โอ้มเดี๋ยวนี้เปิดวิทยุไป

มาขอเพลงไว้นะเจ้าเดี๋ยวดีจอยเปิดทือฟังแล้วกันเนาะตะกี้เปิ้ลโทรหาดีเจโอมขอฟังเพลงโกดํากําล้ออีนะแต่ว่าอันอยู่คนละห้องกันเด้นะเจ้าก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ดีจอยเปิดทือแล้วกันเนาะจะให้หลับก็หามาน่าจะให้หลับนะเจ้าเพลงเพราะๆนะเจ้าจากวสันต์และไม้เมืองชื่อเพลงว่าโกดําเจ้า

ก็เปิดเพลงสบายสบายให้ได้ฟังกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ยามไปจะอี้นี่บางคนปั้นเอาอย่างก็กินอันนี้นะกินกาแฟยามบ่ายเป็นแก้วที่สองนะเจ้าดิเจออยก็กำลังเอ๊ฮือนอฮือนอจะกินกาแฟยามบ่ายสักแก้วดีก้าอีนะโอ๊ตเอาผมว่าฟังบางทีก็ต้องโอ๊ตเอาเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีผลอาจจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยกินแล้วก็เดี๋ยวจะนอนบัลลับก้าอย่างก้าเองนะคุณหมอฟังก็ต้องเอาหมอกปอหายพอดีเนาะเพราะว่าคุณหมอเพิ่นบอกว่าเวลาจะกินกาแฟเนี่ยนะเจ้าควรจะกินบ่ฮึเกินเที่ยงวันเนาะบ่ฮึกินเที่ยงบ่ฮึเกินเที่ยงวันหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยห้ามกินนะเจ้าเพราะมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพการนอนช่วงเมื่อคืนปุ้นนะเจ้าก็บางทีเฮาก็บ่จิฮู้นะจ๊ะว่าประสิทธิภาพการนอนของเฮายามเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นจะได้อ่ะคุณผู้ฟังจ๊ะบางทีก็เออหลับดีนะคนเพ้อๆแต่ที่ไหนได้ในขณะที่เฮาหลับเนี่ยมันอาจจะบ่ได้เป็นการหลับลึกเนาะหลับปานห้องมันจะมีหลับที่เป็นหลับแบบมีประสิทธิภาพหลับลึกเองนะจ๊ะหรือเป็นหลับตื่นเนาะหลับตื่นนี่ก็คือแบบตื่นง่ายเนาะแล้วก็อาจจะมีการหลับแบบคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะเจ้าหรือว่าตื่นบ่อยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็จะมีลักษณะของการหลับอยู่เหมือนกันนะเจ้าซึ่งบางคนเนี่ยเมื่อคืนก็หลับดีนะอย่างเมื่อวานมันมาเป็นอิดเป็นอ่อนเป็นเพลียอันก็บ่ฮู้นะเจ้าเป็นไข้หลับติ๊กๆอ่ะไอ้นะอยู่ไหนตั้งแต่ก็ไข้รับหาวเพิ่มๆอีกเนาะอันเนี้ยอาจจะส่งผลมาจากเรื่องของประสิทธิภาพการนอนในช่วงเมื่อคืนน่ะหลับดีจริงแต่ว่าอาจจะหลับไม่ลึกนะเจ้าอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นลักษณะของการหลับตื่นไอ้นะหลับที่ตื่นง่ายอย่างเงี้ยกลุ่มฝั่งอันเนี้ยก็จะทําเพื่อประสิทธิภาพการนอนบ่ดีแล้วก็ส่งผลกับการใช้ชีวิตในเมื่อวานน่าจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตช่วงเมื่อวันเนาะแล้วก็มันก็จะผูกโยงเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจโดยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าบางทีคนมันหลับบ่ ดีเนาะคนมันบ่ได้หลับเนี่ยมันงุนงิดนะ มันเป็นงุดงิดมันเป็นโอ้ยบ่ม่วนจะอั้นจะอี้อ่ะคือไผมาใกล้มาอย่างแล้วมันตึงบ่ม่วนนะงุดงิดนี่นะปากบดีไซเปิ้นไซเปิ้นเหียปากแข็งไซเหียอีนอแพทไซเหียเอ๋เจ้าผมฟังก็เลยกลายจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตในช่วงเมื่อวันที่อาจจะทำให้เกิดภาวะของสุขภาพจิตที่ไม่ดีเนาะวันนี้อาจจะเครียดเล็กน้อยวันต่อไปอาจจะเครียดมากวันต่อไปอาจจะทับถมหนักไปเรื่อยๆจนอาจจะทำให้วิตกกังวลอะอย่างไปติ๊กๆแอร์จาวของหมอฝังสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่บางทีเราได้สังเกตตัวเก่าเกิดขึ้นโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้มึงว่ามันจะเป็นจะอิ่มกันล้อเองนะบางคนเครียดเนาะอย่างเพลงบ้านๆเนี่ยสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดเลยแอร์จาวของหมอฝังเก็บไว้นะกึดนักอยู่ฮะนะเนาะความสุขความทุกข์ความเครียดหมู่เนี่ยเจ้าของหมอฟังมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นสัจธรรมของโลกเนาะอะยังมันก็ถึงเกิดขึ้นได้การเล่าขวัญเนี่ยการนินทาเนี่ยเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไผคนใดที่มันเคยโดนเล่าขวัญเนี่ยถือว่าเป็นคนที่บ่ใช่จะเป็นคนแล้วอะมนุษย์ทั่วไปประชาชนทุกคนนะเจ้าเนาะผู้คนต้องถูกเล่าขวัญอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งบ่เอากำอู้บ่เอาความคิดบ่เอาสิ่งที่เป็นข้อครหาของคนอื่นเนี่ยมาตีตาในใจของเรานะเจ้าอย่างที่เรากำลังเผชิญกับประเด็นปัญหาอยู่เนี่ยนะเจ้าก็ต้องอึดฮึดสู้อย่างคุณหมอเป็นบอกอึดฮึดสู้นะเจ้าฮึดเนาะเวลาที่เฮาล้มเหลวเฮามีปัญหานะเจ้ามีความเครียดมีความทุกข์ต้องฮึด
ฮือเร็วนะเจ้าเป็นเรื่องธรรมดาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่ละเนาะคุณผู้ฟังเหมือนพายุที่ซัดเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของหัวใจเฮานะเจ้าเวลาเจอปัญหาหนี้สินความรักเนาะอกหักการทะเลาะเบาะแว้งหรืออะไรอย่างก็ตามแต่ความสัมพันธ์ที่บอกค่อยดีกับครอบครัวหรืออย่างเงี้ยเจ้าฮือยอมรับเนาะว่ามันคือปัญหาแล้วก็จะไปติอย่าไปปฏิเสธว่าต้องมาเครียดต้องมาทุกข์นะเจ้าเออก็ยอมรับมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเจ้าฮึดเอานะเจ้าฮึดเอาว่าเออเนี่ยจะแบกครับกูอย่างไว้คนเดียวเนี่ยมันได้มันหนักนะเจ้าก็ต้องสร้างจิตใจที่ยืดหยุ่นนะเจ้าฮู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบางทีเครียดกับมันก็ต้องวางลงมันให้ได้เอ๋เจ้าเชื่อว่ามันเดียวมันก็ผ่านไปเนาะความสุขมามันก็ผ่านไปความทุกข์มาเดียวมันก็ผ่านไปเหมือนเดียวกันนั่นนะนะเจ้าเพราะฉะนั้นฮึดเนาะอึดก่อนอึดล้มแล้วต้องลุกให้ไหวฮึดฮึดนี่คือปลุกพลังบวกความคิดเชิงบวกคือใจตัวเก่าให้ได้ในช่วงเวลาที่มืดมนนะเจ้ามืด8ด้านต้องเสาะหาความสุขเล็กๆรอบตัวให้เกิดขึ้นให้ได้นะเจ้ารอยยิ้มของคนในครอบครัวเนาะคำชื่นชมของเพื่อนร่วมงานนะเจ้าหรือบางคนในชอบเฮ้อรางวัลในการเป็นพลังบวกกับตัวเก่าด้วยการกินอะอย่างลำพอหรอหมูกระทะเอ็นเอาสักคาบหรอเอ็นะหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอ้าวันนี้ขอเมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขเล็กๆนะเจ้าแต่ว่าบ่อยแต่ก็ดีเนาะมันจะมีผลกับสุขภาพร่างกายของเฮาแฮมนะเจ้าแต่ก็ต้องพยายามหาพลังบวกเวลาที่เฮาเจอกับสถานการณ์ความเครียดความกังวลปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างต่างๆเนี่ยพยายามคิดบวกและหาความสุขเล็กๆในมุมของเฮาเนี่ยคือเกิดขึ้นคือได้นะเจ้าแล้วบอกตัวเองมาดังๆนะว่าเฮ้ยผ่านเรื่องยากๆเลยนี้มาหูจักเต้าใดแล้วเรื่องนี้จิ๊บๆแน่คือกำลังใจตัวก้าวในการที่จะก้าวต่อไปนะเจ้าสุดท้ายเรื่องของสู้อึดฮึดสู้เนาะคือสู้ก็คือการลงมือทำด้วยความหวังเจ้าพลังใจจะบ่มีความหมายเลยคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาฮึดแล้วแต่เฮาบ่สู้บ่ลงมือทำเนาะการต่อสู้คือการเปลี่ยนแปลงความเครียดที่เป็นพลังในการแก้ปัญหานะเจ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องแก้ทีละจุดเนาะเพิ่นว่าอย่างก็กินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแก้ทีละจุดนะเจ้าอย่าพึ่งท้อกับปัญหาขนาดใหญ่อย่าพึ่งท้อกับปัญหาโอ้ยใครให้ใครห้องมาเจออีกำเตื้อยนะก็ย่อยออกมาเป็นเรื่องเล็กๆแล้วค่อยจัดการทีละเรื่องนะเจ้าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแก้ทีละจุดนะเจ้าด้วยสติปัจจัยอารมณ์นะด้วยสติปัจจัยอารมณ์นะเจ้าเพราะว่าการต่อสู้ที่ดีเนี่ยจะต้องมาพร้อมกับความคิดที่รอบคอบการวางแผนนะเจ้าเพื่อจะทำให้ทุกก้าวของเราเนี่ยเดินไปอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะดีจอยเป็นกำลังใจให้นะเจ้าชีวิตไม่ได้มีแค่ความสุขหรือความทุกข์ตลอดไปความเครียดในวันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราเฮ้ยแข่งแกร่งขึ้นอีนะวันนี้สอบได้คะแนนน้อยอ่านหนังสือกำล้อบอกมอกมันกำนะเจ้าพอคะแนนสอบออกมามันหูยเราแกร่งขึ้นอีนะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีหัวใจที่อึดฮึดสู้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะผ่านมรสุมต่างๆในชีวิตไปได้อย่างแน่นอนนะเจ้าดีเจ้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันนะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้ต่อยให้ความสุขต่อยแล้วก็ให้กำลังใจต่อยนะเจ้าเราจะเฮือกันจะอี้ต่อไปเรื่อยๆเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าสวทละปูนเนี่ยก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่42แห่งวันพูกวันทือนี้ล่ะก็อยู่กู้กับพี่น้องจาละปูนมาเหมือนใจอายุน้อยๆนะเจ้าอยู่กู้กับพี่น้องจาละปูนมาบัดนี้41เข้า42ปีพูกวันทือนี้ล่ะนะ15กันยายน2527ถึง15กันยายน2569เนี่ยเจ้ามีอายุรวม42ปีเป็นสถานีวิทยุที่
เท่าอ่ะเออถือว่าเป็นสถานีวิทยุที่เท่าที่เก่าแก่ที่สุดในลำปูนแล้วนะเจ้าเคียงคู่อยู่กับพี่น้องเจ้าลำปูนส่งเสริมอัตลักษณ์นะเจ้าฮือข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและก็ใกล้ชิดพี่น้องเจ้าลำปูนเจ้าของ

0: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
1: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
2: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชาแห่งปลาเค็ม
1: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
2: ลิ้นรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
1: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้ต้องเรียนว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงอย่างเข้มงวดนะเจ้าหลังจากที่มีรายงานเกิดเหตุความบัดสงบหลายจุดต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ฟังเนาะภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยนะเจ้าเกิดเหตุก่อกวนแล้วก็ใช้ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสนราธิวาสเช่นการวางเพลิงร้านสะดวกซื้อนะเจ้าโกลบอลเฮาส์ปัตตานีและก็เผาทรัพย์สินแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการมุ่งทำร้ายประชาชนมุ่งทำร้ายในส่วนของทรัพย์สินเป็นส่วนใหญ่นะเจ้าทีนี้ในส่วนของการตอบสนองของรัฐบาลนั้นก็ต้องเรียนว่าฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็มีการควบคุมพื้นที่ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยควบคู่กันไปตยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เดินทางไปเยือนมาเลเซียนะจ๊ะเพื่อหารือแล้วก็ประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาในพื้นที่ชายแดนร่วมกันเจ้าอย่างใดก็ดีคุณผู้ฟังในการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่เมื่อวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งก็มีการจัดประชุมที่ภาคใต้เนาะที่จังหวัดสงขลานะเจ้ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าก็ได้รับฟังปัญหาแล้วก็อนุมัติแนวทางการกระตุ้นพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าทั้งสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะเจ้าโดยเน้นย้ำนโยบายเร่งด่วนควิกวิน4ด้านหลักคุณผู้ฟังเจ้า4ด้านหลักก็ประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจเนาะด้านเศรษฐกิจเนี่ยครม.อนุมัติโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 106,000 ล้านบาทนะเจ้าพร้อมกันกับผลักดันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเป็นซอฟโลนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็มอบหมายให้คมนาคมเนี่ยนะเจ้าเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่รวมทั้งยกเลิกค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวที่ผ่านด่านไทยมาเลเซียเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ตัวเองนะเจ้าด้านสังคมและคุณภาพชีวิตก็ครม.เร่งรัดการออกแบบและการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เจ้าวงเงินงบประมาณ250ล้านบาทรวมถึงประสานความร่วมมือกับมาเลเซียในการดูแลแรงงานไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายเจ้าด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลพยายามที่จะพลิกโฉมระบบเยียวยาโดยเห็นชอบหลักการระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคุณผู้ฟังเปลี่ยนจากการรอเงินเยียวยาแบบเดิมมาเป็นระบบประกันภัยครัวเรือนครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะเริ่มนำร่องแล้วก็ขยายผลทั่วประเทศต่อไปนะเจ้าพร้อมกันนี้ก็มีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงในปัตตานีและปรับปรุงระบบระบายน้ำในหาดใหญ่ตอยด้านความมั่นคงนะเจ้ามีการยกระดับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและประกาศนำเทคโนโลยีสมัยใหม่กับระบบ AI เนี่ยนะเจ้าเข้ามาช่วยบริหารจัดการและก็รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดผ่านแดนต่างๆประการที่2เป็นเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนาะถึงแม้ว่าครม.จะมีการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะจ๊ะแต่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้าและก็ระหว่างการประชุมนั้นก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการก่อกวนเชิงสัญลักษณ์ นะจ๊ะแล้วก็ก่อเหตุความไม่สงบในหลายจุดเพื่อท้าทายกรอบการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนะจ๊ะตรงเนี้ยคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าเป็นมาตรการนะที่มีการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ในพื้นที่ภาคใต้แต่จะมิติในโซนที่จะขับเคลื่อนควิกวิน4ด้านอย่างที่เรียนไปนะเจ้าเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะเจ้าดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาพรวมคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะปันบอกว่าอย่างที่เราไปหลายๆครั้งนะเจ้าเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์พระราชทานนะเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะได้น้อมนำมาเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าดับไฟใต้เนาะคุณผู้ฟังเนาะเข้าใจรู้ทันนะเจ้าเข้าถึงเนาะแล้วก็พัฒนานะเจ้าเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะเจ้าก็จะถือว่าเป็นแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานที่จะได้น้อมนำมาสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าน
4: กกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
5: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
7: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี
6: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

พราะปลายด้ามขวานคือบ้านของเราเสียงจากปลายด้ามขวานเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเปิดที่ได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะแต่น่าเสียดายเวลาเสียงเฮล่าดีเจออยถ้าจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีกก่อนแล้วนะเจ้าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกันใหม่เนาะกับรายการใต้สันติสุขบ่าย2ถึงบ่าย3โมงทางสวทลปุ่น FM 95เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะเจ้าช่วงหน้าอยู่กับดีเจโอมนะจ๊ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกฟผ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกฟผ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกฟผ.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กฟผ.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกฟผ.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กฟผ.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาพาสรายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ
11: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาปะกันเนาะยามบ่ายจะนี่นะครับแดดขนาดนักแดดเหมาะนะครับหลายท่านหันละใครซักผ้าใครตากหมอนตากผ้าห่มนะครับเหมาะขนาดตีสวทรละปูนขนาดนี้นะครับฝ่าฝนนี่เฮาไว้ใจบ่ได้เน้อเพราะฉะนั้นติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันตวยเน้อครับคุณผู้ฟังต่างดิจิโอมเนาะก็จะพยายามอัปเดตนะครับในทุกรายการให้คุณผู้ฟังได้ทราบเกี่ยวกับลักษณะอากาศในขณะนั้นนะครับเช่นเวลา 15:00 นในขณะนี้นะครับก็เข้าไปเช็คในเรื่องของการคาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาพรวมนะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนนะครับสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกนะฝนตกหนักไปตวยเน้อแล้วก็ในวันที่8ถึง13กันยายน69ตีจะถึงนี่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีส่วนบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักมากเอ็มกล้ามก็นะตกหนักหลายพื้นที่ยังมาป้อนะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปก็สาเหตุปัจจัยก็มาจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะในช่วงวันที่9ถึง11นี่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโอ้หลายพื้นที่เลยคือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ตัวเน้อส่วนภาคเหนือของเฮานะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้ก็คือ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับ15นาฬิกาวันนี้ถึง15นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคเหนือและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายนะพะเยานี่นะครับกำลังมีภาพมีข่าวน้ำท่วมมานะดีเจออยกำลังบอกตะกี้นี่โอ้แม่สายเอาแหมแล้วเนาะพะเยาก็เริ่มมีน้ำท่วมน้ำขังนะครับส่วนจังหวัดน่านก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นคาดการณ์เนาะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60กับเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะอยู่ประมาณ23-29 องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้หลังจากตีไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับเข้ามากันในช่วงนี้มาอู้กันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับใครตีกำลังอยู่ในวัยทำงานนะครับโอ้คนทำงานในจังหวัดลำพูนนี้เยอะนะครับด้วยความที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนาะใครที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหากรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากเริ่มต้นดูทางในวันนี้ก็มีข่าวดีและก็โครงการดีๆจากทางจังหวัดลำพูนมาฝากกันครับเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนนะโดยเฉพาะวัยทำงานเนาะอายุตั้งแต่19ปีถึง59ปีรวมถึงองค์กรสถานประกอบการต่างๆนะให้ลองไปใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพมิติใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ณโรงพยาบาลลำพูนครับความน่าสนใจของศูนย์นี่ก็คือเขาบ่ได้รอให้เฮาป่วยแล้วก่อยรักษานะแต่จะเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการป้องกันโรคด้วยแนวทางแพทย์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะเพื่อสร้างสมดุลชีวิตแบบยั่งยืนนะครับก็จะมีการโฟกัสไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม6ด้านลักๆนะได้แก่อาหารการกินการออกกำลังกายนะครับการนอนหลับการจัดการกับความเครียดนะการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและการมีสัมพันธภาพดีๆในสังคมครับนะงานนี้ก็ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพแบบจัดเต็มตึงคุณหมอตึงพยาบาลเนาะนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาร่วมกันออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเลยนะบอกว่าจะอยากให้ลดน้ำหนักนะก็ไปได้สร้างมวลกล้ามเนื้อก็ไปได้นะครับหรือป้องกันโรคเรื้อรังนะที่นี่ก็มีโปรแกรมรองรับนะครับพร้อมกับการประเมินสุขภาพครบวงจรนะถึงการตรวจเลือดวัดองค์ประกอบร่างกายและการปรับนะ mindset นะแบบติดตามผลต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็ผ่านมาตรฐานนะการรับรองจากกรมอนามัยไปจนถึงปี2571ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันและเวลาคือบริการจำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบุคคลทั่วไปนี่เปิดให้บริการทุกวันพุธ8โมงกึ่งถึง4โมงแรง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะครับสำหรับแบบกลุ่มองค์กรหรือว่าโรงงานนี่เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ครับบ่ได้ลืมนะครับใครอยากมีสุขภาพดีๆและมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลนะครับลองแวะไปใช้บริการพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลลำพูนกันดูเด้อนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเราเดี๋ยวฝากไว้หน่อยหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับพอดีเห็นดีเจน้องออยขึ้นข่าวนะเกี่ยวกับสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชนะครับก็จะมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังเนาะจะได้เฝ้าระวัง5สัญญาณเตือนอาการทางจิตเวชรุนแรงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการกำเริบหรือก่อความรุนแรงนะบ่หลับบ่นอนเดินไปเดินมาอู้จาคนเดียวงุดงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันนี้ก็คือ5สัญญาณเตือนอาการนะทางจิตเวชรุนแรงนะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ่หลับบ่นอนนี่เนาะเป็นการมีปัญหาการนอนหลับอย่างรุนแรงนะติดต่อกันหลายวันบ่ยอมหลับยอมนอนจนร่างกายทรุดโทรมนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมเดินวนเวียนกระซับกระซายอยู่บ่เป็นตีเดินอย่างไร้จุดหมายตลอดเวลานะครับอู้คนเดียวจมคนเดียวนะครับอู้ตอบโต้ตอบเสียงดังเหมือนมีคนอยู่ตรงหน้านะอู้คนเดียวนี่มักเกิดจากอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนนะครับงุดงิดฉุนเฉียวนี่อารมณ์แปรปรวนรุนแรงโกรธง่ายโดยบ่มีสาเหตุชัดเจนมีท่าทีก้าวร้าวนะคุกคามหรือส่งเสียงเอ๊ะอะโวยวายนะครับแล้วก็เที่ยวหวาดระแวงนี่หวาดระแวงเนาะแฮนะกลัวคนจะมาทำร้ายนะคิดว่าตนเองถูกปองร้ายระแวงสิ่งรอบตัวจนผิดปกติบ่ยอมไว้ใจใครนี่อันนี้ก็ต้องติดตามนะต้องสังเกตนะถ้าหากพบเห็นคนใกล้ชิดและมีอาการแบบนี้นะครับคนใกล้ชิดในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีอาการเหล่านี้นะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้บ่จำเป็นต้องครบทุกข้อนะรีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.สต.หรือว่าสถานพยาบาลไกลบ้านก็ได้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการประเมินและรักษาอย่างถูกต้องหากเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งครับเสี่ยงต่ออันตรายห้ามเข้าใกล้หรือเข้าไปเจรจาด้วยตนเองรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเหนือฝ่ายปกครองก็ได้หรือโทรสายด่วนภัยพิบัติกู้ชีพ1669หรือ191ทันทีนะครับเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อระงับเหตุอย่างปลอดภัยสังเกตคนรอบข้างนะครับหรือว่าตัวเองตัวนะถ้าเรากำลังเผชิญความเครียดนะภาวะเครียดวิตกกังวลหรือต้องการพื้นที่รับฟังเพื่อหาทางออกในสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำด้านสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะโทร1323ในกรณีที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะหรือต้องการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อกลุ่มงานสุขภาพจิตได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านอันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะคุณผู้ฟังจิตเวทรุนแรงนะต้องรีบพาไปรักษาเน้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาป้ากันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่หลายท่านจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์หลายท่านก็จะเดินทางไปพักผ่อนหลายท่านจะกลับภูมิลำเนาว่าหลายท่านก็จะเข้าไร่เข้าสวนก็วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันให้ดีครับเพราะว่าช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นี่นะคุณผู้ฟังครับก็ตามตีคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเป็นกับว่าภาคเหนือฝนอาจจะเพิ่มขึ้นนะร้อยละ60ถึง80นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลหลายท่านเดินทางไปตังปุ้นไปตังเพเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีสติบ่ดีประมาทตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางนะพร้อมทั้งรถพร้อมทั้งคนนะครับพอเดินทางแล้วปุ๊บก็ขอให้ขาดเข็มขัดนิรภัยนะใส่หมวกกันน็อกก็ได้ถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเวลาสัญจรบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ผู้คนขับก็บ่ดีครับรถเร็วเนาะครับรถเร็วเกินกฎหมายตีกำหนดนี่เปิ้นก็บ่ดีเนาะแล้วก็ครับรถขับราก็ต้องมีสติเคารพกฎจราจรบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบบ่ดีฟ้าฝืนนะครับการบังคับใจคดีนี่เข้มข้นนะคุณผู้ฟังครับมาเดี๋ยวนี้นะแล้วก็บ่ดีประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเขาเผลอกำเดียวคงไม่พอโทรศัพท์กำเดียวหลุดออกเส้นทางเกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิตคนเฮาได้นะครับสำคัญนะคุณผู้ฟังบ่ดีประมาทบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลท่องเอาไว้ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่มีอะไรอย่างเต่าแล้วบ่ใจความเร็วที่ไปถึงใครครับรถเร็วใครครับรถดีนะใครขับรถคล่องใครขับเนี่ยบดีมาแข่งกันบดีมาวัดกันเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะคิดถึงหน้าลูกๆหน้าหลานๆตีอยู่บ้านคิดถึงผู้โดยสารตีมากันมาด้วยกันนะคิดถึงเพื่อนร่วมทางตีดีเดินทางด้วยกันนะบดีประมาทนะครับบดีขี่รถเร็วนะบดีประมาทตัวเนาะพอซ้ายพอขวาคือดีสังเกตการคือรอบขอบถ้าปะฝนนะระหว่างทางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นแถมเป็น2เต่าเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเพิ่มระยะเบรกนะครับถนนมันมืดนะฝนตกนี่นะบดีเหยียบเบรกกระทันหันและบดีขับรถเร็วนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากทีมงานสวทลำปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุ จังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายสวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ๋าประสาคนเมืองเหนือนะเจ้าข่าวสารจากตั้งแต่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแปร่น่านและก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวันนี้ทีมงานสวทแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเป็นแม่คายในการถ่ายทอดสัญญาณนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะตีฮับชมยูตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สามารถตีจะฮับฟังได้ผ่านคลื่น FM 104เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าส่วนคุณผู้ฟังนะเจ้าตีฮับฟังอยู่ตั้งจังหวัดอื่นๆเนาะนอกเหนือจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สามารถตีจะเกาะติดนะเจ้าคลื่น FM ของสถานีวิทยุในจังหวัดของท่านได้เลยนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดของท่านได้เลยเจ้าเนาะรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือป้ากันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าตั้งแต่4:00 นแล้งหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง4:00 นเกิงเจ้าวันนี้ดีเจแอมนะเจ้าขวัญกำมลชนสนิพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าแน่นอนว่าวันนี้เนาะข่าวสารเจ้าก็มีหลากหลายเลยนะเจ้าเนาะทั้ง10จังหวัดทั้ง8จังหวัด10สถานีนะเจ้าจะมีประเด็นอะไรอย่างพ้องนะเจ้าไปติดตามพร้อมๆกันเลยเจ้า
11: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
10: เจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเริ่มกันตีจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่เดินหน้าวางแผนหับมือกับ PM 2.5 นะเจ้าปี2570พนึกกำลัง25อำเภอแก้ปัญหาเชิงรุกเจ้าจังหวัดเจียงใหม่เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ประจำปี2570โดยนำเอาบทเรียนจากการทำงานในปีที่ผ่านมานะเจ้ามาปรับแผนเพื่อเหมาะกับสถานการณ์แต่พร้อมกับบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอท้องถิ่นไปจนถึงชุมชนเจ้าวันที่7กันยายน2569ตีโรงแรม พุ่มภูคำเจียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการและแนวทางรับมือกับไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ในปีพ.ศ. 2570โดยมีนายอำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า200คนเข้าร่วมเจ้าการประชุมครั้งนี้นะเจ้าเน้นเอาข้อมูลและกับประสบการณ์จากปี2569มาวิเคราะห์ว่าจะแย่อย่างดีนะเจ้าเนาะอันยังเป็นปัญหาและก็จะปรับการทำงานจะได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับกำหนดมาตรการตัวชี้วัดและกับเป้าหมายตีชัดเจนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถเอาไปปฏิบัติได้แต่เจ้าสำหรับปี2569เจ้าระวางวันที่1มกราคมมาจนถึงวันที่31พฤษภาคมจังหวัดเชียงใหม่ปะจุดความฮ้อนกว่า 11,000 จุดนะเจ้าแล้วก็มีพื้นที่เผาไหม้ประมาณ 1.5 ล้านไร่คณะตีมีวันติกาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานจำนวน53วันในส่วนของสถานการณ์ด้านสุขภาพเจ้าปะว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือว่าโรค COPD เนี่ยเจ้าเข้ารับการรักษาในช่วงสถานการณ์กว่า 3,700 ครั้งนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ยังเผชิญกับข้อจำกัดจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงโดยจุดความฮ้อนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าเจ้ายะฮือการเข้าถึงเพื่อควบคุมและกระดับไฟยะได้ยากนะเจ้ารวมถึงสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นดังนั้นแผนปี2570เนี่ยเจ้าก็จะให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นตางทั้งการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและกับพื้นที่เกษตรลดการเผานะเจ้าควบคุมไฟป่ารวมถึงเอาเทคโนโลยีและกับข้อมูลมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจไปจนถึงเตรียมมาตรการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเจ้าโดยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าตั้งเป้าให้แผนบูรณาการจังหวัดเป็นแนวทางรวมของทุกหน่วยงานเพื่อรับมือไฟป่าและกับ PM 2.5 ยังเป็นระบบทำงานเชิงรุกและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้เยอะที่สุดต่อตีจะย่าได้ในปี2570เจ้าจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามากันตีแห่งพื้นที่1นะเจ้าเนาะแห่งพื้นที่1ของเชียงใหม่ก็คือตีอำเภอแม่อายนั่นเองเจ้าฝ่ายปกครองแม่อายสนธิกำลังตรวจความปลอดภัยโรงเรียนแม่อายวิทยาคมป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายเจ้าฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สนธิกำลังรวมกับทหารตำรวจและกับคณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความปลอดภัยภายในสถานศึกษาเพื่อป้องปรามการพกพาอาวุธยาเสพติดและกับสิ่งผิดกฎหมายพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและกับบุคลากรตั้งการศึกษาโดยผลการตรวจบอกปะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายเจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่7กันยายนตีผ่านมาน่ะเจ้าประมาณ6โมงเกิง6โมงเจ้านะเจ้า6โมงเกิงตอนเจ้านายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายเจ้ามอบหมายให้นายสมภพนอแก้วปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายรวมกับตำรวจสภ.แม่อายเจ้าหน้าที่ทหารพรานและกับคณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเข้าตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าและกับภายในโรงเรียนนะเจ้าหน้าที่ได้ซุ่มตรวจสัมภาระและกับกระเป๋าของนักเรียนเพื่อป้องปรามการนำอาวุธยาเสพติดหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในสถานศึกษาพร้อมกับอู้คุยและการให้คำแนะนำให้กับละออนนักเรียนนะเจ้าตระหนักถึงความปลอดภัยเคารพกฎระเบียบและการช่วยกันดูแลโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนสำหรับทุกคนเจ้าจากการตรวจคัดกรองนักเรียนในช่วงเจ้าวันนี้เจ้าการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบอกปะว่ามีการกระทำผิดกฎหมายรวมมีสิ่งต้องห้ามแต่อย่างใดเจ้าฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายระบุว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวเนี่ยเจ้าเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุและก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาไปจนถึงสร้างความเจือมันให้กับนักเรียนครูและกับผู้ปกครองเจ้าจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามาร์กกันตี้จังหวัดลำปูนผ่องเจ้าจังหวัดลำปูนนะเจ้ามูลนิธิมอบทุนการศึกษาเด็กพิการลำปูน103ทุนเป็นการช่วยลดภาระผู้ปกครองเจ้ามูลนิธิคุ้นภูมิ ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดลำปูนจำนวน103ทุนรวมมูลค่า 515,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและก็เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเจ้าพิธีมอบทุนจัดขึ้นวันนี้นะเจ้าตีห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนมอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มปีการศึกษา2569เจ้าในพิธีมีตัวแทนละอ่อนและกับผู้ปกครองจำนวน30ครอบครัวเข้ารับประธานทุนเบื้องหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองรวมพิธีเจ้าสำหรับทุนมูลนิธิคุ้นภูมิเนี่ยเจ้ามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงให้ได้รับความช่วยเหลือตรงตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลเจ้าโดยในปีการศึกษา2569มีการประทานทุนทั่วประเทศจำนวน 16,633 ทุนทุนละ 5,000 บาทและจังหวัดลำปูนได้รับการจัดสรรจำนวน103ทุนเจ้าทุนดังกล่าวเนี่ยเจ้าเนาะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและก็ยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กพิการนะเจ้าได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองมีโอกาสเรียนรู้และก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมถึงใจชีวิตรวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเจ้าโอกาสนี้ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนและก็นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะเจ้าได้พบปะพูดคุยกับละอ่อนและก็ผู้ปกครองพร้อมกับมอบขนมและก็อาหารว่างรวมทั้งให้กำลังใจครอบครัวนะเจ้าบอกว่าขอให้ทุกคนมุ่งมั่นส่งเสริมและก็พัฒนาบุตรหลานอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อให้เด็กพิการสามารถที่จะเติบโตและก็ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพเจ้าจากลำปูนเจ้าม้ากันตีจังหวัดลำปางพ่องเจ้าเนาะจังหวัดลำปางนะเจ้าทุเรียนดอยบอสี่เหลี่ยมตีจังหวัดลำปางนะเจ้าตอนนี้เริ่มเพิ่มผลผลิตแล้วราคาดีนะเจ้ากิโลกรัมละ80บาทเจ้าทุเรียนดอยบอสี่เหลี่ยมอำเภอเงาจังหวัดลำปางเจ้าเริ่มทยอยเพิ่มผลผลิตหลังเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกทุเรียนกว่า 4,000 ต้นนะเจ้ามาเดียวเนี่ยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายได้แล้วราคาประมาณกิโลกรัมละ80บาทแล้วก็บางส่วนนะเจ้ามีปอก้าเข้ารับซื้อแบบเหมาสวนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เจ้านายอภิรักษ์ลักษ์ชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและก็สำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกทุเรียนดอยบอสี่เหลี่ยมบ้านบอสี่เหลี่ยมตำบลปงเตาอำเภอเงารวมกับนายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและก็คณะส่วนราชการนะเจ้าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อดูสถานการณ์การผลิตทุเรียนหาฟังปัญหาและก็ความต้องการของเกษตรกรรวมทั้งให้คำแนะนำด้านการผลิตเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิตและก็สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเจ้ามาเดี๋ยวนี้พื้นที่ดอยบอสี่เหลี่ยมเนี่ยเจ้ามีเกษตรกรปลูกทุเรียนรวมกว่า 4,000 ต้นโดยเริ่มที่จะทยอยออกผลผลิตให้เก็บเกี่ยวแล้วนะเจ้าเกษตรกรสามารถที่จะขายได้ในราคาประมาณกิโลกรัมละ80บาทเจ้าในขณะที่บางส่วนมีปอก้านะเจ้ามีปอก้าติด

ฝนตกยังตอนเนื่องตะคืนติพันม้าน่ะเจ้ากะยังเกิดน้ำป่าไหลหลากถล่มยอมบ้านคุ้มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านถูกน้ำซัดเสียหาย3หลังเจ้าตอนนี้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเจ้าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ยอมบ้านคุ้มน้ำบ้านใหม่ตำบลปากหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเมื่อช่วงตะคืนติพันม้าหลังมีฝนตกนักตอนเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดเสียหาย3หลังและกับพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบเจ้าแต่เบื้องต้นบ่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเจ้าวันนี้เจ้านายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนาร้องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูผู้นำชุมชนและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และกับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งของตะคืนน่ะเจ้าหลังนี้ฝนตกนักต่อเนื่องยาฮือระดับน้ำในลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าก่อนตีมวลน้ำจะไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ยอมบ้านคุ้มน้ำรวมถึงบริเวณใกล้เคียงหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนส่งผลให้บ้านเรือนและกับเส้นทางสัญจรได้รับความเสียหายเจ้าแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าเนาะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและกับน้ำท่วมฉับพลันน่ะเจ้าจากนั้นประมาณตีหนึ่งเกิงเนาะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนปอพอจังหวัดน่ะเจ้ามูลนิธิบรรเทาจังหวัดตำรวจและกับฝ่ายปกครองก็ได้เข้าพื้นที่ทันทีเจ้าเพื่อช่วยขนย้ายสิ่งของและกับทรัพย์สินของประชาชนไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยน่ะเจ้าส่วนสาเหตุที่บ่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าก็เนื่องจากผู้นำชุมชนได้มีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและกับอพยพสั่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนตีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองเจ้าล่าสุดช่วงเจ้าวันนี้นะเจ้าระดับน้ำได้ลดลงแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระวังสำรวจความเสียหายและกระทำความสะอาดพื้นที่เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ประสบภัยทั้ง3มื้อพร้อมเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังและก็วางแผนฟื้นฟูพื้นที่รวมถึงหาแนวทางป้องกันบ่ให้เกิดเหตุซ้ำนั่นเองมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าหน่วยงานทุกฝ่ายเนาะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วที่สุดเจ้าจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะเจ้าไปกันตีอำเภอซกเหมยพองเจ้าเนาะทรงดวนสารวินน่ะเจ้าทหารพรานจัดเรือเร็วช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อโรงพยาบาลซบเมยเจ้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานตี36เร่งช่วยเหลือประชาชนที่มีอาการป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนสารวินโดยจัดเรือเร็วพร้อมกับเจ้าหน้าที่เสนารักษ์น่ะเจ้าเข้ารับตัวผู้ป่วยตั้งน้ำก่อนส่งต่อให้กับทีมแพทย์นำไปรักษาที่โรงพยาบาลซบเหมยอย่างปลอดภัยเจ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาน่ะเจ้าโดยกองร้อยทหารพรานตี3608ฐานปฏิบัติการแม่สำแลบได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนตีตาเรือซบเหมยซึ่งมีอาการหน้ามืดน่ะเจ้าคล้ายว่าจะเป็นลมเนาะแล้วก็ปวดเอวเป็นระยะก่อนจะมีอาการแน่นหน้าอกและการหายใจบ่สะดวกเจ้าตั้งหน่วยก็เลยได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เสนารักษ์รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบพร้อมนำเรือเร็วของหน่วยจำนวนหนึ่งลำเนี่ยเจ้าเร่งเดินทางไปหาผู้ป่วยทันทีพอไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมดูแลอาการอย่างใกล้ชิดก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตั้งน้ำจากตาเรือซบเมยมายังตาเรือแม่สามแลบการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเจ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลและการนำส่งขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบตั๋วให้กับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งนำตั๋วส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซบเหมยต่อไปเจ้าภารกิจครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทหารพรานและก็บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่นะเจ้าซึ่งก็สามารถที่จะเข้าถึงและก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าพื้นที่นะเจ้าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและก็เป็นพื้นที่ตั้งน้ำเนาะการเดินทางตั้งน้ำเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญแห่งช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินนะเจ้าในพื้นที่อำเภอซบเหมยเจ้า
ันนี้ก็คือข่าวสารนะเจ้า4จังหวัดเนาะเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเดี๋ยวเฮาพักกันสักกั๊มนะเจ้ามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าเจ้าข่าวสารจากต่างเจียงใหม่พะเยาแปร

0: เจ้าม
1: ัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับช่วงข่าวสารบ้านเฮา
2: คู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หับฟังต่างวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวทเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาแต่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝาง
1: พร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
0: เจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปนานนะเจ้าเริ่มกันตีจังหวัดเจียงไฮ้เจียงไฮ้ทาขี้เล็กนะเจ้าเร่งทับมือแม่น้ำสายระดับน้ำสูงหลังฝนตกนักต้นน้ำเมียนมาเจ้าจังหวัดเจียงไฮ้และกาเมืองทาขี้เล็กประเทศเมียนมาน่ะเจ้าเร่งประสานงานทับมือสถานการณ์แม่น้ำสายหลังมีฝนตกนักตั้งตอนเหนือของเมียนมาทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วเจ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะเจ้าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเจ้าช่วงเจ้าวันนี้เจ้า7กันยายน2569นะเจ้ามีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำของเมียนมาโดยสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้ 88.6 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าโดยแตะระดับ 398.36 เมตรสูงกว่าแนวตะลิงประมาณ77เซนติเมตรนะเจ้าสถานการณ์ดังกล่าวเจ้าย่าให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนายชูชีพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้พร้อมนายตื่นวินทุนผู้ว่าการจังหวัดทาขี้เล็กและกันหน่วยงานติดเกี่ยวข้องนะเจ้าได้ประสานข้อมูลระดับน้ำและกันแนวทางทับมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ตีมันอาจจะรุนแรงขึ้นนะเจ้าคณะเดียวกันเจ้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เมื่อเวลา9:04 นะเจ้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมและก็ติดตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เจ้าด้านอำเภอแม่สายและกเทศบาลตำบลแม่สายนะเจ้าทรงรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆขอให้เร่งยกสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และก็รถมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางกรณีที่มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเจ้าส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เจ้าหน้าที่เอารถแบ็คโฮเข้ากำจัดขยะกิ่งไม้และเกษตรสวะตีไหลมากับน้ำแล้วก็ติดข้างบริเวณตั้งน้ำนะเจ้าเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกลดความเสี่ยงน้ำล้นเข้าพื้นที่ชุมชนเจ้าล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงนะเจ้าแล้วก็ยังอยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำโดยยังบ่มีรายงานน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำยังมีฝนตกและก็สถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเจ้าพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่แม่สายและก็พื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและก็เตรียมพร้อมรับมือกรณีตีมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเจ้าจากเจียงไฮ้นะเจ้ามาต่อกันตีพะเยาเจ้าจังหวัดพะเยาเตรียมจัดวิ่งเทรลบอ12จวนนักวิ่งสัมผัสธรรมชาติกระตุ้นการท่องเที่ยวและกับเศรษฐกิจชุมชนเจ้าจังหวัดพะเยาเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเทรลบอ12จวนนักวิ่งออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติของปานนันทนาการบอ12พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569เจ้าวันนี้นะเจ้านายพานุพันธ์เอี่ยมอุบลวันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตีห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาโดยมีหน่วยงานตีเกี่ยวข้องรวมวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเจ้ากิจกรรมวิ่งเทรลบอ12นะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิ่งเลาะเวียง5เมืองล้านนาตะวันออกซึ่งมุ่ง เอานักกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยเจ้ามาเชื่อมโยงกันเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดพะเยาและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่เจ้าการแข่งขันจะจัดขึ้นตีปานันทนาการบ12อำเภอเมืองพะเยาใจเส้นทางวิ่งระยะทาง3กิโลเมตรแบ่งการแข่งขันตามรุ่นอายุตึงยิงและกระจายนะเจ้าเนาะเพื่อนักวิ่งได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติพร้อมท้าทายความสามารถของตัวเก่าเจ้าด้านการเตรียมความพร้อมนะเจ้าจังหวัดพะเยาได้บูรณาการหลายหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทั้งจุดลงทะเบียนและก็ฮับ BIB ฮับบิบนะเจ้าจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนและก็ของปีระลึกรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรตลอดเส้นทางเจ้านอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านการแพทย์และฉุกเฉินโดยจัดรถกู้ภัยพร้อมเครื่อง AED และก็ทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ประจำตามจุดต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักวิ่งได้อย่างรวดเร็วกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าจังหวัดพะเยาก็เจอว่าวิ่งเทรลบอล12เนี่ยเจ้าจะเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายควบคู่กับการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติและก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเจ้าจากพะเยานะเจ้ามากันตีจังหวัดแปรเจ้าเนาะสทจ8นะเจ้าอบรมครูปฐมวัยเสริมทักษะสมอง EF เด็กเล็กตามนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเจ้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแปรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง EF หรือว่า Executive Function เฮกับละออนปฐมตามนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะเจ้าเพื่อยกระดับการจัดประสบการณ์เฮียนฮู้และกระจวยฮื้อเด็กเล็กเติบโตอย่างสมวัยเจ้าการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนางวราพรฟู3ปอกศึกษาธิการจังหวัดแปรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมที่หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแปรมีครูปฐมวัยในจังหวัดแปรเข้าร่วมจำนวน100คนการอบรมครั้งนี้เจ้าน้องมุ่งพัฒนาความรู้และกับทักษะให้กับผู้บริหารครูและกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเน้นความเข้าใจเรื่องฐานรากสามมิติประกอบไปด้วยนะเจ้าทักษะสมอง EF การสร้างตัวตนหรือเซลฟ์และพัฒนาการเด็กซีด้านเจ้านอกจากนี้นะเจ้ายังมุ่งให้ครูสามารถเอาความรู้ไปปรับใช้ในห้องเรียนจริงผ่านการออกแบบกิจกรรมเชิงรุกหรือว่า active learning รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือทำเพื่อให้ละออนได้เรียนรู้ตามไว้อย่างเหมาะสมเจ้าสำหรับนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยเจ้าเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยมุ่งสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตเพื่อได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเจ้าจากแปรเจ้าไปกันตีจังหวัดน่านนะเจ้าเนาะจังหวัดน่านพระองค์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เจ้าพระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านจำนวน 2,000 ชุดเจ้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระนางเจ้าเนาะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนะเจ้าทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้โปรดฮือสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เจิ้นสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นกำลังใจในช่วงที่กำลังเผชิญความยากลำบากเจ้าวันที่7กันยายน2569ตีหอประชุมตีวาการอำเภอทาวังผาจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนมอบให้นายอำเภอทาวังผาเพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่สำหรับสิ่งของพระราชทานทั้งหมด 2,000 ชุดเนี่ยเจ้าแบ่งมอบให้ประชาชนใน3พื้นที่ได้แก่อำเภอทาวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดภายในชุดประกอบไปด้วยนะเจ้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังประสบภัยในพิธีเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการยังได้รวมกันมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมอู้จ๋าและก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบเจ้าทั้งนี้นะเจ้าจังหวัดน่านเผชิญกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและก็ดินถล่มอย่างรุนแรงเจ้าเนาะตั้งแต่วันที่18 สิงหาคมมาจนถึงวันที่22สิงหาคมติพันม้าน่ะเจ้าจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเจ้าข้อมูลณวันที่26สิงหาคมเจ้าเนาะปะว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ10อำเภอ54ตำบลรวม466หมู่บ้านและชุมชนมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,900 ครัวเรือนน่ะเจ้าหรือว่ากว่า 79,000 คนคณะตีอำเภอท่าวังผาเนี่ยเจ้ามีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,800 ครัวเรือนเจ้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วน่ะเจ้ายังเป็นการให้กำลังใจเนาะยังเป็นกำลังใจสำคัญแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและก็สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนในยามประสบความยากลำบากเจ้าทั้งหมดนี่คือข่าวสารนะเจ้าซีจังหวัดเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านนะเจ้าดูเวลาแล้ววันนี้เนาะหมดเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือแล้วนะเจ้ารายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเนาะกับฝากติดตามไว้ตัวหน่าเจ้าวันนี้ทีมงานสวทแมงสอนนะเจ้าลาคุณผู้ฟังไปแล้วเจ้าปักกันไม้วันผูกนะเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมเสมิงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสี่พระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรก4พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านมาแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมาแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าอะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมีผ้าสลงอะไรนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมีเลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
1: และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ.2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยโครงการเย็นศิระนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักคงมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอพันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่2ที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้าง มาตรฐาน
1: ก็นับเป็นภาพแห่งความประทับใจของนายสมิงสิงขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัยที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งกวางและบ้านหินสอตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ. 2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข ผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นริเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ.2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ.2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงศ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการส่วนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพาวุธทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพาวุธทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพัน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
8: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
10: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
14: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
13: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
14: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
13: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
15: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
14: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
16: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
17: มีข่าวดีมาบอก
18: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
19: ข่าวดีที่95
20: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
21: ตื่นได้ตอนเย็นน้อ
17: ข่าวดีปีเก่าที่ผ่าน
22: อ้าวปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะอีกคืนสวทชกับปูนนะเปิดประจำเนอะ
23: ได้เวลามาฟังข่าวดี
24: ข่าวเด่น
25: ข่าวดัง
24: เพลงลูกทุ่งม่วน
23: ในรายการข่าวดีปีเก่า15แล้วครับ

ีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ก็วันนี้สภาพอากาศดูเหมือนจะเริ่มมีแดดจ้ามาพอสมควรแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่ตามลักษณะของฤดูฝนนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าอุณหภูมิก็ประมาณ25-26 องศาเนาะมาเจ้าเนาะแต่ว่าตอนบ่ายก็จะแบบร้อนๆหน่อยนะเจ้าแล้วก็เมื่อไงแต่ว่าเนี่ยดีจอยตื่นมาเมื่อไงนี่เหมือนหันหมอกมาแล้วนะเหมือนหันหมอกมาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังก็น่าจะเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูกาลแถมแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้กันยาเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นระยะนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศที่จะต้องรายงานกันอยู่ตลอดนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าปองปิยพงษ์ชูวงศ์นี่นะปกติฝากไว้กับทางสถานีวิทยุเนี่ยว่าช่วยกันบอกพี่น้องประชาชนที่เฝ้าฟังข่าวจากทางราชการไว้ตอยเนอร์การพยากรณ์อากาศซึ่งก็มีความสำคัญเนาะเพราะมันจะสอดรับกับพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่อยู่ติดทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนี่นะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพวกนี้นะเจ้าก็อยากจะคือติดตามข่าวสารไว้นะเจ้าถ้าป้อหลวงป้อกำนันเนาะท้องถิ่นประกาศเตือนภัยว่าคือเนี้ยใดเนี้ยใดอ่ะป้อก็ฝากว่าขอให้ปฏิบัติตามนะเจ้าคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อยนะเจ้าเนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้ากลับมาฟังเรื่องของฝนฟ้าอากาศแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเตรียมความพร้อมอันนั้นอันนี้นะขุดหลอกที่นี่ที่หั่นที่นี่เป็นจะได้พ่องนะเจ้าอันนั้นคุณผู้ฟังสบายใจได้เลยเนอะเพราะว่าทุกภาคส่วนและเปิ้นกอบได้ดำเนินการนะเจ้าตามพื้นที่ของแต่ละท่านเนี่ยนะเจ้าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยพวกก็จะเข้าไปบริหารจัดการของตั้งพื้นที่ไหนขาดเครื่องจักรกลขาดเครื่องมือขาดสภาพกำลังเพิ่งก็จะร้องขอเข้ามาทางจังหวัดนะเจ้าตั้งจังหวัดลำปูนซึ่งก็ได้จัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของปนทองว่าอย่างได้จัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะเจ้าคนเอ่ยอย่างเอ่ยนะไปคือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าจะได้คลี่คลายสถานการณ์กันเนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะเจ้าแต่ก็ไม่ประมาทสบายใจได้แต่ต้องไม่ประมาทนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนาะแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการอ้าวมาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเช้าช่วงนี้เลือกเพลงเปิดทือได้ฟังกันเนาะไผ่มีผลงานเพลงใดที่ใครฟังใครอย่างก็แนะนำละกันนะเจ้า0535255666นะเจ้า

ก็เปิดเพื่อได้ฟังกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับงานเพลงที่สนุกสนานเนาะบางทีเนื้อหานี่จะเอาแน่เอานอนก็ไม่ได้เนี่ยเอาความบันเทิงว่านะเจ้า เสียงเพลงนี่มันมีหลายอย่างเนาะคุณผู้ฟังก็จะมีทั้งเสียงเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานคึกคืนคึกคักนะเจ้าบางเพลงนั้นก็รู้สึกรื่นเริงใจเนาะอาจจะฟังแล้วแบบสบายใจนะเจ้าอารมณ์เพลงแต่ละแนวเพลงเนี่ยมันก็ให้ฮือให้อีว่าบางทีฟังแล้วแบบมันอินให้แตกอีกก็มีนะเจ้าเพราะถึงบอกว่าแนวเพลงแต่ละเพลงเนาะเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันก็จะคือความรู้สึกนะเจ้าที่แตกต่างกันออกไปบางเพลงเนี่ยมีความสุขให้พลังบวกมากเลยนะเจ้าเบิกบานมีชีวิตชีวาสนุกสนานรื่นเริงมีความหวังโอ้ม่วนจอยเอนะบางเพลงนะเจ้าบางความรู้สึกเนาะต้องบางเพลงบางความรู้สึกก็อาจจะฟังแล้วแบบสบายใจนะเจ้าสงบเนาะสงบพึงพอใจเอนะบางเพลงก็โอ้ยฟังแล้วอย่างมาเศร้าเหี้ยแต่เหี้ยว่าใครให้ใครห้องอีเนาะรู้สึกสูญเสียอ่อนล้าโดดเดี่ยวโหดหู่อีนะโอ้ยชีวิตมันยังมาตุกล้ำตุกเหลืออีเนาะคุณผู้ฟังบางเพลงนี่ก็เพื่อความรู้สึกคับแค้นใจ เนี่ยคบเคี้ยวอีนะโคตรพ่องโคตรกัวนะแล้วก็เอาคืนรอเวลาเอาคืนเจ็บใจไงเนาะกลุ่มฝั่งเนื้อหางานเพลงต่างๆก็ต้องมองคือมันเป็นอารมณ์เพลงที่สร้างความบันเทิงใจให้เฮาละกันนะจ๊ะอาจจะเป็นความบันเทิงใจในลักษณะของการเศร้าหดหูแต่มันคือความบันเทิงใจนะจ๊ะเนื้อหาเพลงเนี่ยบางทีฟังแล้วก็มันคือความบันเทิงอ่ะนะเจ้าแต่ว่าจะไปผูกติดยึดโยงกับเนื้อหาของเพลงบางเพลงที่เบาไวแล้วยังแล้วอย่ามันก็บ่ท่าไปนะเจ้าก็เลือกคือได้ฟังนะเจ้าก็บ่ฟังดีใจอ้อยนี่แต้มดีก็เลือกเอาที่ม่วนๆว่านะ ไผ่ม่วนม่วนหัวนะเจ้าก็เอาที่มันม่วนๆว่ากันแน่นอนก็บ่ฟังเนาะก็ถือว่าเป็นดนตรีที่ไทยทอดนะ

ส่งผ่านไปถึงท่านผู้ฟังแล้วก็ด้วยหวังว่าเสียงเพลงที่อาจารย์จะเป็นกำลังใจเนาะเป็นความบันเทิงใจให้กับท่านได้บางทีเครียดเครียดอยู่กังวลใจเรื่องอะไรอย่างอยู่เปิดวิทยุมาได้ฟังเสียงดีเจเปิดเพลงให้ฟังตัวได้ยินเสียงเพลงตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านแบบว่ามีความรู้สึกผ่อนคลายนะจ๊ะผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดนะความวิตกกังวลในอย่างที่เป็นอยู่ก็ได้นะจ๊ะเฮาหวังว่าอย่างนั้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ้าวมาติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้าให้ทั้งความรู้คู่ทั้งความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยเล่าให้ฟังเรื่องของการยกระดับทีมกู้ภัยตังน้ำเนาะทีมกู้ภัยทางน้ำของตังจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าโดยอบจ.ละปูนเนี่ยเปิ้นอบรมคุณผู้ฟังเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะเจ้าเป็นกิจกรรมฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ทีมกู้ภัยทางน้ำรุ่นที่1ของอบจ.เนี่ยนะเจ้าพร้อมยกระดับทีมช่วยชีวิตและนายเจ้าขุมฝังจบหลักสูตรการอบรมรุ่นที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าท่านภัยรัตน์ยะสง่ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนี้ท่านไปมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากรแล้วก็ผู้พันการฝึกอบรมพร้อมทั้งขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จได้ซึ่งป้อนบอกอบจ.ละปูนโดยท่านนายกเฮงเนี่ยนะก็มุ่งหวังที่จะสร้างทีมกู้ภัยตังน้ำรุ่นใหม่ขึ้นมาตอยนะเจ้าที่จะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรท้องถิ่นเอ่ยอาสาสมัครกู้ภัยนะคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะเจ้าโดยที่ผ่านมาเจ้าปั้นอบรมกันเมื่อวันที่1ถึง3กันยา3วันนี้ฝึกจริงนะเจ้าฝึกจริงแบบว่าไปมุดน้ำดำน้ำอยู่อ่างน้ำหลังอบจ.ฝึกใช้เครื่องมือฝึกใช้ทักษะฝึกใช้ป้อนท้องภาษามืออย่างนี้เนาะเวลาลงไปในน้ำแล้วเนี่ยมันอู้กันมาได้ไงเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีท่าทางอย่างที่จะต้องซักซ้อมกันว่าต้องแบบนี้ต้องทำแบบนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเกาะถ้าลงไปดำน้ำแล้วเนี่ยมันต้องใส่ตรงไหนต้องเซฟตี้จะได้อย่างนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรียนรู้นะแล้วก็ฝึกปฏิบัติงานกันได้อย่างจริงจังเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังมีทั้งทักษะความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยความรวดเร็วการประเมินสถานการณ์ต่างๆนะยังกรณีที่ได้รับรายงานว่าเนี่ยมีเหตุคนหายหายจากจุดนี้จมน้ำไปญาติร้องขอให้นักประดาน้ำเนี่ยเข้าค้นหาในชาวผู้สูญหายตามบริเวณแหล่งน้ำตรงนั้นตรงนี้เองนะเจ้าบางทีเนี่ยต้องรอชุดประดาน้ำที่จะต้องเดินทางมาจากเจียงใหม่อย่างนี้นะเจ้าของผู้ฟังซึ่งก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างทีมกู้ชีพกู้ภัยบางส่วนเนี่ยเนาะเปิ้นก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะเจ้าหรือว่าอาจจะมีความพร้อมในบางส่วนแต่ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเปิ้นห้องว่าอย่างอ่ะมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดในอย่างนี้นะเจ้าก็จะต้องรอชุดกู้ภัยจริงๆจากชุดประดาน้ำที่เจียงใหม่เข้ามาช่วยนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นฮือนักประดาน้ำอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนะเจ้าปนของกลุ่มของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนะเจ้ากู้ชีพกู้ภัยเนี่ยได้มีทักษะความรู้เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้มากขึ้นนะเจ้าซึ่งอบจ.ละปูนนั้นก็คือความสำคัญนะเจ้าในด้านของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพราะป้อนบอกทุกวินาทีเนี่ยมีความหมายเวลาที่ชีวิตประชาชนกำลังรอความช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะจ๊ะถ้าเรามีบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติแล้วก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
เชื่อมโยงและเจ้าเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครกู้ภัยโมเนียนาติปันจะต้องประสานงานและก็สนับสนุนภารกิจกันในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดเหตุเนาะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในชาวนี้ต้องขอบคุณทางอบจ.ละปุ่นที่ปั้นจัดโครงการในลักษณะแบบนี้มานี่เป็นโครงการครั้งแรกเลยนะเจ้าที่เติมเต็มในเรื่องของทักษะความรู้ให้กับทีมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยต่างๆมูลนิธิต่างๆเนี่ยที่ปั้นคือปั้นได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของการประดาน้ำนะเจ้าการประดาน้ำเนาะคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้เรือใช้อย่างเป็นแต่ว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทางตัวนะเจ้าก็หวังว่าโครงการนี้เนาะคุณผู้ฟังหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดนะเจ้าต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเจ้าแล้วสู่กันฟังนอคุณผู้ฟังนอวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเจ้า

ู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะดีเจอยากจะฝากเน้นย้ำคุณผู้ฟังเจ้าเรื่องของสถานการณ์โควิด-19บัดเดี๋ยวนี้ป่วยกันนักขึ้นนะเจ้าป่วยกันนักขึ้นแต่บัดได้เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงถึงขั้นว่าเอ้ยเป็นแล้วตายเลยยังเลยเอ้ยนะยังเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่เชื้อเนี่ยเป็นห้องหนามโปรตีนของตัวโควิดเนี่ยมันเป็นหนามที่มันแพร่เชื้อได้เร็วติดกันง่ายอีเถอะนะเจ้าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวสายพันธุ์ที่รุนแรงที่มีการระบาดกันอยู่เนี่ยนะ NB181 เนี่ยเจ้าเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดในช่วงนี้มันย่อยมาจากโอมิครอนเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นโอมิครอนนะจ๊ะถ้าเป็นอย่างเดลต้าเนาะถ้าเป็นเดลต้านี่ก็จะแหงหน่อย อาการหนักหน่อยนะแต่อันนี้มันเป็นโอมิครอนนะจ๊ะมันก็จะมอกเป็นวัดเป็นไอเจ็บคออย่างเองนะจ๊ะผมฟังแต่ว่ามันก็จะแพร่ได้เร็วนะแต่ที่กังวลเนี่ยคือกังวลว่ามันจะแพร่ไปหากลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่ม608608คือกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้ากับ88โรคเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะเจ้าก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งถ้าได้รับเชื้อโควิด19นะเจ้าหรือว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆพวกไข้หวัดใหญ่อย่างก็ตามแต่นะคุณผู้ฟังก็มีโอกาสในการที่จะเกิดอาการรุนแรงแล้วอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจนนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่ม608ที่สาธารณสุขก็เน้นย้ำเนี่ยนะเจ้า60นี่คือ60ปีขึ้นไปอย่า60 60ปีอายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้าแล้วก็7กลุ่มโรคเรื้อรังนะเจ้า7กลุ่มโรคเรื้อรังอันนี้คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังถือว่าเป็นหอบหืดรุนแรงปอดอุดกั้นเรื้อรังอันนี้คือโรคที่หนึ่งนะเจ้าโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนอ้วนนี่คือน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไป BMI มากกว่า35มะเร็งทุกชนิดแล้วก็โรคเบาหวานอันนี้คือ7โรคนะจ๊ะแต่608เนี่ย8นี่หมายถึงกลุ่มผู้ที่มีหญิงตั้งครรภ์เนาะที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่า3เดือนขึ้นไปเนี่ยภูมิต้านทานจะบ่ค่อยดีเพราะว่าตั้งครรภ์อยู่เนี่ยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น608นี่มีไผ่พ่อง60นี่คืออายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังกับหญิงตั้งครรภ์นะเรากับหญิงตั้งครรภ์7โรคเรื้อรังหมายถึงโรคอย่างพ่อง1โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง2โรคหัวใจและหลอดเลือด3โรคไตวายเรื้อรัง4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคอ้วน6โรคมะเร็งทุกชนิด7โรคเบาหวานและ8หญิงตั้งครรภ์นะจากที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงนะจ๊ะกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนาะคุณผู้ฟังเวลาออกนอกบ้านไปไหนตั้งใดนะเจ้าต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไปพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นไปการไปห้างสรรพสินค้าไปโรงพยาบาลเอ็นอารมณ์พยาบาลนี่เพิ่งหนึ่งประกาศเลยนะว่าไผไปหาหมอไปโรงพยาบาลนี่ใส่หน้ากากตัวเนอร์เอ็นอาจารย์เพราะว่าก็บอกหัวไผเป็นไผเมื่อยไผไข้ไผเป็นยังมาไอ้เนาะคุณผู้ฟังก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตัวแล้วก็ยังที่ดีเจอ้อยว่าเหมาะ ใส่หน้ากากอนามัยนี่คือปิดทื่อถึงจมูกนะจำได้ปิดก็ปากอย่างเดียวแล้วก็โผล่จมูกไว้เพราะว่าถ้าปิดจมูกตัวหายใจบ่ออกอ่ะนั้นผมมีประสิทธิภาพเนอะต้องปิดทั้งปากแล้วก็ปิดทั้งจมูกนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เอ้ยสีมีอาการเนาะกลุ่ม608ที่ว่านี่นะเอ้ยสีมีอาการบ่ค่อยม่วนเนื้อม่วนตัวสีขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บคอมีไข้อย่างเอ็นเจ้าฮึดตรวจATK นะบางท่านมองว่า
แต่เมื่อสมัยหมดโควิดไปแต่ก่อนก็ตึ้งมาได้ซื้อมาติดบ้านไว้เลยแต่ก่อนนี้อู้ต้องซื้อมาติดบ้านไว้ตลอดเนี่ยนะต้อง ATK ตลอดเนี่ยนะแต่ประเด็นนี้คือถ้าเกิดท่านรู้สึกว่ามันบ่ค่อยม่วนเนาะมันขั้นเนื้อขั้นตัวหรือมีไข้นะเจ้าคือตรวจ ATK และ ATK สมัยนี้ดีนะคุณผู้ฟังเปิ้นเฮาจิ้มทีเดียวเฮาหยอดน้ำยาทีเดียวเนี่ยเฮารู้ว่าเฮาจะเป็นไข้หวัดใหญ่ Full A Full B เลยนะเจ้าหรือจะเป็นอย่างก็โควิดกาหรือจะเป็น RSV ก่ออ่ะอันหยอดเข้าไปทีเดียวเนี่ยมันตรวจได้3อย่างพุ่นก่อนนะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้สบายเนาะขั้นเนื้อขั้นตัวสีบอกค่อยเข้าท่านะเจ้าเพื่อลองตรวจ ATK อยู่ATK ก่อนนะเจ้าบ่แนะนำให้กินยาคนเดียวอย่างนี้เนาะหรือว่าถ้าตรวจเจอแล้วนะเจ้าหรือสีบอกให้ม่วนเนี่ยก็ต้องไปให้หมอประเมินอาการนะเจ้าให้หมอปั้นจ่ายยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพอย่างโควิดเนี่ยก็มียาฟาวิพิราเวียอย่างต่างๆเนี่ยก็มียาของเปิ้นไข้หวัดใหญ่ก็มียาของเปิ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ฝากคุณผู้ฟังกันไว้ตัวละกันนะเจ้าสำหรับกลุ่มเสี่ยงเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงอย่างที่บอกไป608เนี่ยเจ้าต้องเฝ้าดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าช่วงนี้เริ่มมีอาการสีบอกให้สบายขั้นเนื้อขั้นตัวก็ฝากท่านได้ไปหาคุณหมอนะเจ้าตรวจดูว่าท่านป่วยไข้ด้วยโรคอะหยังเนาะจะได้รักษาให้ทันท่วงทีนะเจ้าถึงแม้ว่าโควิด19มันจะเป็นโรคที่บ่รุนแรงเป็นโรคตามฤดูกาลไปแล้วนะโรคระบบทางเดินหายใจตามฤดูกาลไปแล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเสี่ยงที่บอกไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้นะเจ้าฝากเน้นย้ำกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้า

จ้งข่าวเรื่องรถเมย์ EV Bus หน่อยละกันนะจ๊ะเดี๋ยวป้อนจะเปิดใช้งานวันที่8กันยานี้แล้วนะจ๊ะวันพุธนี่แล้วคุณหมอฝั่งเจ้าขึ้นฟรีตั้งแต่8กันยาถึง8มีนาปีหน้าเนาะจะไปเฮียนไปทำงานไปตลาดไปวัดไปช้อปปิ้งไปธุระในเมืองนะเจ้าลองขึ้นรถเมย์ EV บ้านเฮาดูนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเริ่มแล้วนะเจ้าสำหรับ EV Bus ละปูนเนาะเริ่มที่จะให้บริการขึ้นฟรียาวๆเลยนะเจ้า6เดือนก่อนท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลตอนนี้ทางเพจของอบจ.ละปูนเนี่ยก็เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการเดินรถนะเจ้าของ EV Busไว้แล้วหน้าเพจสวทละปูนก็มีเหมือนกันนะเจ้าวันพรุ่งนี้เนี่ย8กันยายนจะเริ่มเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นวันแรกนะเจ้ารถอยู่ที่ไหนเช็คได้แบบเรียลไทม์ตัวนะแต่ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า TSB Go Plus นะเจ้าตัว T ตัว S สิงคโปร์เนี่ยนะ TS แล้วก็ B นะเจ้า TSBGo Plus นะเจ้าซึ่งโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลยนะเจ้าเช็คเส้นทางการเดินรถจุดจอดรถเวลาทำการให้บริการเมื่อใดอีนะตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์อยู่ที่ไหนพ้อง6กันนี่นะเจ้าก่อนจะออกจากบ้านก็วางแผนการเดินทางได้เลยซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเริ่มปรากฏในวันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปนะเจ้ารถให้บริการทั้งเส้นทางวนซ้ายและวนขวาคุณผู้ฟังวนซ้ายและวนขวาคือเชื่อมต่อสถานที่สำคัญในเมืองละปูนทั้งวัดพระธาตุโรงเรียนจักคำนะเจ้าแจมฟ้านิคมอุตสาหกรรมและเกาะแฮมหลายจุดตลอดเส้นทางนะเจ้าท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในแผนที่ได้เลยจะรู้ว่าท่านจะขึ้นจากทัดใดลงทัดใดนะจะวางแผนการเดินทางก่อนดีๆเนาะช่วงแรกเนี่ยก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่6โมงเช้านะเจ้าออกรอบสุดท้ายเนี่ย18นาฬิกาเริ่มรอบแรก6โมงเช้าและออกเดินรถรอบสุดท้ายคือ18นาฬิกานะเจ้าเริ่มต้นจากสนามกีฬาอบจ.ละปูนแล้วก็จะมีการออกในทุกๆ1ชั่วโมงความถี่เนี่ยคือประมาณ1ชั่วโมงนะจ๊ะอันนี้เป็นการเริ่มต้นทดลองระบบในเฟสแรกนะจ๊ะเพื่อดูการใช้งานจริงแล้วก็จะได้ปรับการบริการให้เหมาะสมกับวิถีของคนละปูนเนาะก่อนเดินหน้าที่จะเพิ่มความถี่แล้วก็เส้นทางของการเดินรถคือนักขึ้นในระยะต่อไปนะจ๊ะก็รองรับทั้งในส่วนของผู้พิการมีพื้นที่เฉพาะขึ้นลงสะดวกนะจ๊ะแอร์นี่เย็นเจ็บในรถมี Wi-Fi ตัวนะเจ้ามีเสียงประกาศให้กู้ป้ายเลยเหมือนรถไฟฟ้าเลยสถานีถัดไปสถานีหน้าสถานีวิทยุสวทลำพูนอิ่มหูนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปลองขึ้นพอก่อนเนาะขึ้นได้ต่อกันเนี่ยสองที่นั่งนะเจ้าบารวมผู้โดยสารที่แบบจะต้องยืนบนรถอีนะเจ้ามี GPS ติดตามตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์เลยเนาะอย่างที่บอกแต่ต้องโหลดแอปพลิเคชันมา TSB Go Plus โหลดมาวันนี้เข้าไปดูได้แต่ข้อมูลเนี่ยจะเริ่มเปิดให้ท่านดูเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ระบบจะเริ่มเต็มประสิทธิภาพเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะเจ้าแต่ก็ต้องเรียนว่าเป็นช่วงระยะของการทดลองระบบนะเจ้าเปิดให้ท่านขึ้นฟรี6เดือนไม่ต้องเสียตังค์เนาะแต่จากนั้นเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายก็คือว่ารู้สึกจะเป็นรู้สึกจะเป็นตลอดสาย20บาทหรือจะได้เพราะจะต้องจ่ายผ่านแอปผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวดูกันแถมกรรมนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งเรื่องราวนะเจ้าที่ต้องประชาสัมพันธ์คือท่านผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าวนขวาหมายถึงจะได้เนี่ยจะวนขวาหมายถึงจะได้วนขวานี่ก็คือรอบ6โมง7โมง8โมง9โมง10โมงแล้วก็บ่ายโมงเนี่ยจะบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3 4โมง5โมง6โมงเพราะฉะนั้นช่วง11โมงเที่ยงเนี่ยจะมีรถวนออกนะจะวนขวาจุดที่1เริ่มจากสนามกีฬาสนามกีฬาก็ออกไปที่ธนาคารออมสินนะเจ้าออกไปที่ธนาคารออมสินแล้วก็ไปที่ไก่หน้าพิพิธภัณฑ์คุณผู้ฟังไก่หน้าพิพิธภัณฑ์ไก่หน้าศาลากลางหลังเก่านะเจ้าไก่หน้าวัดสวนดอกเนาะไก่หน้าโรงเรียนจักคำนะเจ้า
ก่ายหน้าโรงเรียนเทศบาลแล้วก็ไปหยุดที่แยก42เมืองบ่ใช่หมายความว่าหยุดอ่ะนะคือเลี้ยวขวาแล้วจะเลี้ยวขวาที่แยก42เมืองข้ามทางรถไฟมาที่ตลาดศรีบุญยืนแล้วจะแล้วก็ออกมาทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จะเอาคุณผู้ฟังออกทางบิ๊กซีจากนั้นก็ตรงไปทางโรงพยาบาลฮาริพุนชัยเมโมเรียลอะเนาะกายโรงพยาบาลฮาริพุนชัยไปแล้วก็ไปถึงไฟแดงนะเจ้าไฟแดงก็จะโก้งกลับจากนิคมนะเจ้าโก้งยูเทิร์นปิกมาทางกาดสันปะฝ้ายกาดสันปะฝ้ายปุ๊บมาถึงแยกบิ๊กซีก็เลี้ยวซ้ายนะเจ้าเลี้ยวซ้ายก็จะมาออกมาทางนครชัยแอร์นะเจ้าถนนซูเปอร์ตามปกตินครชัยแอร์ศาลาบ้านคอกงัวเนาะปั๊มน้ำมันประตูโขงเนี่ยจะมีจุดจอดอยู่หันนะเจ้าแล้วก็จากนั้นก็จะยูเทิร์นเสร็จปุ๊บก็จะมาเข้าที่แยกโตโยต้าเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะเจ้าของเฮานี่ป้ายที่17 ป้ายที่17สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าเนาะภายใครหันหน้าดีเจก็มาลงป้ายที่17เนาะ จากนั้นก็จะกายไปที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานเจ้าคุณผู้ฟังล่อไปตังออกตังป้อนท้องอะไรอย่างก่อข้ามตังรถไฟแล้วก็ออกที่ปั๊มบางจากจะออกปั๊มบางจากปุ๊บก็จะเลี้ยวซ้ายตามหนทางไปเนาะไก่หน้าแจ่มฟ้าแล้วก็ยูเทิร์นปิกมาตังการจตุจักรไก่โกลบอลเฮาส์นะเจ้าไก่มาตังที่ตรงข้ามโรงเรียนใบบุญละปูนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยป้อนจะวนเข้าไปนะที่ว่าการอำเภอเมืองกำกามหนึ่งนะเจ้าเลี้ยวขวาตรงไฟแดงที่หน้าโรงเรียนใบบุญนะเจ้าแล้วก็จะก่ายเข้าไปหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจากนั้นก็จะสดมาที่วัดหัวขวานะเจ้าวัดหัวขวานที่สะพานต้านางแต่ไม่ได้ข้ามสะพานต้านางนะคุณผู้ฟังเออมานากะข้ามที่สะพานต้านางข้ามสะพานต้านางก็จะก่ายมาที่หน้าวัดพระธาตุนะเจ้าหน้าวัดพระธาตุเสร็จก็ก่ายมาตังโก้งคูบาเนาะมันก็โก้งคูบาแล้วก็มาที่ขออภัยคุณผู้ฟังนี่จะอ้อยว่าผิดมาที่วัดพระธาตุวัดพระธาตุเสร็จแล้วก็จะมาที่ธนาคารธนชาติธนาคารธนชาติแล้วก็จะเข้ามาที่โรงเรียนประตูลีแล้วก็ตึกที่สนามกีฬาเส้นทางจะเป็นประมาณนี้นะเจ้าเส้นทางหมวดที่1สายที่2วนขวาท่านเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เก็บไปดูได้นะเจ้าว่าอันไหนคือวนขวาวนซ้ายวนอย่างไรนะเจ้าแล้วก็เส้นทางวนซ้ายจะวนแบบไหนเวลาไหนอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยวทีมงานเขาจะไปลองขึ้นวนซ้ายวนขวาคือท่านพอกับละกันนะเจ้าเวลาเสี้ยงแล้วเวลาเสี้ยงแล้วคุณผู้ฟังน่าจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อี้แล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ฮอปป้าการย้ำแรงของวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างมาพูดคุยกันก็ติดตามได้นะสำหรับกับเพลงเพราะๆจากทางรายการ1ชั่วโมงต่อจากนี้มีทั้งข่าวสารและความบันเทิงมีเพลงเพราะๆให้รับฟังกันนะครับเอาละครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงจากทางรายการช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับพอดีเห็นดีเจน้องออยขึ้นข่าวนะเกี่ยวกับสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชนะครับก็จะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังเนาะจะได้เฝ้าระวัง5สัญญาณเตือนอาการทางจิตเวชรุนแรงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการกำเริบหรือก่อความรุนแรงนะบ่หลับบ่นอนเดินไปเดินมาอู้จากคนเดียวงุดงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันนี้ก็คือ5สัญญาณเตือนอาการเนาะทางจิตเวชรุนแรงนะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ่หลับบ่นอนนี่เนาะเป็นการมีปัญหาการนอนหลับอย่างรุนแรงนะติดต่อกันหลายวันบ่ยอมหลับยอมนอนจนร่างกายทรุดโทรมนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมเดินวนเวียนกระซับกระซายอยู่บ่เป็นตีเดินอย่างไร้จุดหมายตลอดเวลานะครับอู้คนเดียวจมคนเดียวนะครับอู้ตอบโต้ตอบเสียงดังเหมือนมีคนอยู่ตรงหน้านะอู้คนเดียวนี่มักเกิดจากอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนนะครับงุดงิดฉุนเฉียวนี่อารมณ์แปรปรวนรุนแรงโกรธง่ายโดยบ่มีสาเหตุชัดเจนมีท่าทีก้าวร้าวนะคุกคามหรือส่งเสียงเอ๊ะอะโวยวายนะครับแล้วก็เที่ยวหวาดระแวงนี่หวาดระแวงเนาะแฮนะกลัวคนจะมาทำร้ายนะคิดว่าตนเองถูกปองร้ายระแวงสิ่งรอบตัวจนผิดปกติบ่ยอมไว้ใจใครนี่อันนี้ก็ต้องติดตามนะต้องสังเกตนะถ้าหากพบเห็นคนใกล้ชิดนะมีอาการแบบนี้นะครับคนใกล้ชิดในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีอาการเหล่านี้นะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้บ่จำเป็นต้องครบทุกข้อนะรีบแจ้งอสมหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.สต.หรือว่าสถานพยาบาลไกลบ้านก็ได้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการประเมินและรักษาอย่างถูกต้องหากเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งครับเสี่ยงต่ออันตรายห้ามเข้าใกล้หรือเข้าไปเจรจาด้วยตนเองรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยฝ่ายปกครองก็ได้หรือโทรสายด่วนภัยพิบัติกู้ชีพ1669หรือ191ทันทีนะครับเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อระงับเหตุอย่างปลอดภัยสังเกตคนรอบข้างนะครับหรือว่าตัวเองตัวนะถ้าเรากำลังเผชิญความเครียดนะภาวะเครียดวิตกกังวลหรือต้องการพื้นที่รับฟังเพื่อหาทางออกนี่สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำด้านสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะโทร1323ในกรณีติด

ต้องการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะหรือต้องการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อกลุ่มงานสุขภาพจิตได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านอันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะคุณผู้ฟังอาการจิตเวทรุนแรงนะต้องรีบพาไปรักษาเน้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาปากันในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้จะอูนในเรื่องของรถบัส EV เนาะคุณผู้ฟังครับใครนะที่ชอบเดินทางนะในเมืองนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะประหยัดค่าน้ำมันฟังเลยเพราะว่าในวันที่8กันยายนตีจะถึงนี่นะครับเตรียมใจรถลำพูน EV บัสหรือว่ารถเมล์ไฟฟ้าของคนละปูนได้เลยนะครับพร้อมที่จะออกสตาร์ทให้บริการกันแล้วเน้อนะครับตีว้าวที่สุดนี่นี่คือในเรื่องของขึ้นฟรีนะครับคุณผู้ฟังครับตีว้าวดีเลยนะเขาคือเขาขึ้นฟรีย่ำว่าขึ้นฟรียาวไป6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ลากยาวไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี70ปุ้นเลยนะครับ8กันยาถึง8มีนา70นะครับหลายทันติเอ๊ะเนาะแล้วรถจะวิ่งไปตั้งใดพ่องนะครับบอกเลยมาครอบคลุมเนอบอกว่าจะไปเฮียนกาไปทำงานไปกาดไปทำบุญนะครับเพราะว่ารถลำปูน EV บัสเนี่ยก็จะมีวิ่งบนทั้งซ้ายวนทั้งขวาเชื่อมจุดสำคัญในเมืองไว้หมดนะบ่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุพริพุนชัยเนาะโรงเรียนจักคำคณาธรนะครับแวะช้อปปิ้งตีจำฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ก็ได้หรือจะไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับผ่านหมดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็มีจุดขึ้นรถนะคุณผู้ฟังครับหน้าวัดประตูโขงนี่ก็มีนะครับมีป้ายรถเมล์อยู่นะครับก็ใครหู้เส้นทางเนาะไปดูได้ตีหน้าเพจอบจ.ลำพูนก็ได้หรือว่าเพจสวท.ลำพูน FM 95ก็ได้นะครับโดยคิวรถนี่จะเริ่มกันตั้งแต่ตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนเริ่มเที่ยวแรกตั้งแต่6โมงเจ้าเลยและก็ออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับรถจะออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มนะ6โมงเจ้านะครับเริ่มต้นตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนนะครับแล้วก็จะออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับฟังครับกับบดีลืมนะสนใจใครอยากจะประหยัดน้ำมันนะครับก็ขึ้นรถลำพูน EV บัสก็ได้แต่คุณผู้ฟังครับความล่ำนะมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวนี้แล้วเนาะเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญยุคนี้แล้วบ่ต้องไปยืนชะเง่อคอนะรอรถเมล์ให้เมื่อยแถมต่อไปยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TSB Go Plus นะครับ T เนี่ยตัว T Thailand นะ S Singapore B Bus นะครับแล้วก็มีคำว่า GoPlus นะโหลดได้ถึง iOS แล้วก็ Android นะโหลดติดเครื่องไว้พอโหลดปุ๊บนะเขาจะเช็คได้หมดเลยว่าเส้นทางเดินรถนะรถไปไหนพ่องนะครับจุดจอดรถอยู่ตรงไหนเวลาฮือบริการกี่โมงและตีมรถที่สุดนั่นก็คือดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์รถอยู่ไหนหูหมดนะครับวางแผนก่อนออกบ้านได้สบายเลยนะแล้วก็ใครติดโหลดวันนี้นะติดเครื่องไว้นี่นะข้อมูลในแอปนะครับจะเด้งขึ้นมาให้เห็นพร้อมกันในวันที่8กันยายนนี่เนอคุณผู้ฟังครับโหลดแอปติดเครื่องไว้ก่อนอาจจะยังบ่มีอย่างอัปเดตเตือนแต่จะอัปเดตนะฟูลอัปเดตนะในวันที่8กันยายนนี่นะครับนี่บ่ใช่รถเมล์ธรรมดานะเพราะเป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้ารักโลกนะครับบนรถนี่จัดเต็มนะแอร์เย็นช่ำนั่งสบายไม่ต้องกลัวห้อนมี Wi-Fi ฟรีนะครับมี Wi-Fi ฟรีนะคือถ่ายฟรีกันเพลินๆเลยระวังนั่งรถ EV บัสนะแต่ก็บ่ดีลืมลงสถานีตัวเก่านะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ต้องกลัวลงเพราะนะครับมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายเลยใครที่เคยนั่ง BTS MRT ตีกรุงเทพมหานครนะเหมือนกันเลยจะมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายนะขณะนี้กำลังจะถึงหน้าสวท.ลำพูนค่ะเนี่ยสมมุตินะครับก็เตรียมตัวลงเลยนะครับมีที่นั่งสบายๆนะครับบ่ใจรถกันน้อยๆนะนะครับมีถึง22ที่นั่งอันนี้บ่รวมยืนนะคุณผู้ฟังครับตีนั่งสบายๆนี่2ที่นั่งเลยนะครับตีสำคัญคุณผู้ฟังครับรถนี้ออกแบบมารองรับรถเข็นผู้พิการตัวเนอร์มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่โดยเฉพาะเลยสำหรับการขึ้นลงสะดวกนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ได้ใจกันแล้วนะในวันที่8กันยายนนี้ใจฟรีลากยาวไปถึง8มีนาคม2570ปุ่นเลยเนอร์คุณผู้ฟัง
พูดถึงในเรื่องของรถบัส EV บัสนะนะผู้ฟังครับมาก็ต่อเนื่องกันด้วยข่าวที่เกี่ยวกับการสัญจรเช่นกันนะครับก็เป็นการประชุมที่จังหวัดลำปูนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมนะครับก็มีการประชุมกันเวลา 13:30 น.ที่ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่นชั้น3ศาลากลางจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อพิจารณาและก็ขับเคลื่อนแนวทางการจัดระบบการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางนะครับในที่ประชุมนะครับก็มีหลายวาระเนาะในเรื่องของการประชุมเนาะวันนั้นนะครับจะสรุปง่ายๆนะให้ไล่การประชุมวันนั้นนี่นะครับคุณผู้ฟังก็มีในเรื่องของพิจารณายกเว้นการโดยสารในเส้นทางหมวด1สายที่2วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนไปนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งบริหารงานโดยองค์การนะครับบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือว่าอบจ.ลำปูนนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระเนาะการใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนนะครับเดี๋ยวเช็คข่าวฮึดดีแฮมกำหนึ่งนะครับอ่ะถูกต้องนะครับสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนถึงนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้นะครับรถสายดังกล่าวเนี่ยตีเฮาอู้ไปตะกี้นะครับจะวิ่งผ่านสถานที่ลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็นขนส่งจังหวัดสถานีขนส่งจังหวัดย่านชุมชนวัดดอยตินิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนตวยนะครับก็จะมีการทดลองวิ่งเข้าศูนย์ราชการนะก็จะมีการเตรียมทดลองนำรถโดยสารเนี่ยเข้าไปคือบริการรับส่งถึงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนเพื่ออำนวยความสะดวกคือกับผู้ที่เดินทางมาติดต่องานราชการโดยเฉพาะมีการอู้คุยกันในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการเดินรถเพื่อแก้ไขและก็ควบคุมคุณภาพการบริหารนี่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมีความปลอดภัยสูงสุดก็ห้องได้ว่าเป็นแห่งหนึ่งข่าวดีนะครับที่จะช่วยให้การเดินทางในจังหวัดลำปูนี่คล่องตัวแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าได้นะครับก็บ่ได้ลืมเนอะช่วงนี้นะครับรถเมล์ลำพูน EV บัสนะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะ8กันยายนนี้เป็นต้นไปย้ำเตือนกันแห่งกรรม1นะครับงานนี้จัดเต็มเพื่อชาวพี่น้องเพื่อพี่น้องชาวลำปูนโดยเฉพาะนะครับบ่ได้ลืมเด้อขึ้นฟรีตลอด6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ยาวไปจนถึง8มีนาคม2570เลยนะครับก็บ่ต้องกลัวตกรถหรือว่ารอเกินนะเพราะว่าโหลดแอปพลิเคชันดิจิโอมว่าตะกี้แล้วเนาะก็จะสามารถเช็คตำแหน่งรถเส้นทางปลายจอดได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน TSB Go Pass นะครับโหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับวางแผนการเดินบ้านขออุ่นไฟขออภัยคุณผู้ฟังครับวางแผนการเดินทางจากบ้านได้เลยชิลๆเลยครับฟังเพลงกันดีกว่าครับเดี๋ยวปะกันช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมในวันจันทร์ที่7กันยายน2569แล้วล่ะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับฟังเพลงกันยาวๆเลยนะแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับขับรถครับลากลับบ้านเนาะช่วงนี้รถหนักนะครับบ่ได้ประมาทมีสติบนท้องถนนเน้อบ่ได้ฟังกลับบ้านนะบ่ได้เอาความเร็วเป็นตัวตั้งเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งครับเพราะว่าบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะทุกเส้นทางเลยความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขึ้นรถขึ้นราก็รัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับผู้ขับขี่กับบอดี้ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนดนะเคารพกฎจราจรบอดี้ประมาทนะครับนึกถึงเพื่อนร่วมทางเอาไว้ตัวให้นอกผู้ฟังครับบอดี้เล่นมือถือเนอะย้ำเตือนกันแถมคำหนึ่งนะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปลเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบ โดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายกุลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม
10: ่เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลตุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้เซรีอุตมะฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
14: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาล

0: ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th

0: PH หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับแวดวงกีฬากับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพิริดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชอ่ะแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจงนะครับก็สู้กันสูสีเนี่ยอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เอ้ยเรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVT ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0นะต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะฮะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มแล้วแต้มแบบจบ15เนี่ยมีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14-11เข้าทางไทยแล้ว14-12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะชนะชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 ส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะเกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอกับไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกละแล้วก็ตามหลัง1-2เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย15-10ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนะครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็หรืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะถ้าลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก1-3นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นUAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นโมงการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่ 3-0 นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากชันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1-3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จำเป็นต้องปล่อยก็ได้นะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนรงค์อ่องตระกูลก็เครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U 23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก็ทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 131 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดด้านลาลิก้าสเปนด้วยนะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนไปต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนวิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ 16:00 นถึง 18:00 นรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันนะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์พักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงหวานหวานชงขมขมนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะมคินพังมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนองนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดิการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนิกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4 เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรร่าดาซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเยโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ อีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1-0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี1-0นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ1-1ก่อนที่เล่นจังหวะ1-2กับมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะคอมเมนตรี1-2นะครับจากการยิงของเฮอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวคัพรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทยริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้มงเหน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนแอฟเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาร์คาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะนะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอนมาร์ธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีด 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคอมเวนทรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์ 0-0 นะครับฮาวซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาลเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาลเก้0-0นะครับโดยที่ชาลเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะ เหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั่งทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระฉอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมรอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาลเก้04จะให้โอกาสเขานะนะคราวนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยทางด้านของชาลเก้04นะนะครับเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของเอาแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมืองเชนกรัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมเอาแบกนะครับของนิโคลัสเมคคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมืองเชนกรัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลแบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคคินสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนเชนการ์ดบัตแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะอุนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบอร์ไลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลาชิโอซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอัตแลนต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนานะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาเลติกบิลบาชนะอาเลติโกมาดริดนะ3-0นะครับแล้วก็บีเรียลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลก้าของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาร์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันอย่างดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อารากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนิเอลคาสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทานันเรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองเปลวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสวนวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการ ฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนก็พิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่กองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโด ื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
8: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
7: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงผู้เรียนปรัชญาภาพารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจ จำเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
10: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซรีนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุ

0: แห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
1: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่ทัศนะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
2: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรกสองเกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้สองเกมแรกเราก็ต้องมามีแผนความเงินว่าเราออกจากไหนยังไงนะครับเพราะว่าความของนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
1: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: นายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตะพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อม แล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของต

0: ตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
1: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนแรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมและก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วโมงเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลให้การทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มร้างลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจหนึ่งฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เหรอคะพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยๆซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรี่ยยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบริก2ตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักนึงจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว

กลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยและก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแต่ทันทีแล้วก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลูกนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แม่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอเป็นนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรกฤษณานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอย่างรอบคอบโดยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-work permit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 น.และชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 น.ค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
11: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
11: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
12: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันนะปิงในยามค่ำคืนแบบนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณเพลงลูกกรุงเพราะๆที่จะนำมาขับกล่อมนะผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะเผื่อใครที่แบบว่ากำลังง่วงนอนนะครับผมมาฟังเพลงคลายเครียดกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ง่วงนอนนะครับผมแน่นอนเลยว่าสวทลำพูนของเรา95เมกะเฮิรตซ์ก็มีข่าวสารมีเพลงเพราะๆนะฮะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่นอนดึกหรือใครที่กำลังจะนอนก็มาติดตามกันได้กับ95เมกะเฮิรตซ์นะครับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะทุกคนเนาะเราคาดหวังว่าฝนจะตกแต่ฝนไม่ตกนะครับผมวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษนะฮะอยู่ที่ไหนก็รู้สึกแบบว่ามันหงุดหงิดไปหมดเลยนะครับผมเหนียวเนื้อเหนียวตัวนะครับผมแล้วก็ร้อนด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับผมน้องแอนก็ลาไปหนึ่งวันนะครับผมตอนบ่ายๆใครที่ติดตามแล้วไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยละกันเนาะวันนี้มีธุระนะครับกับที่บ้านก็ลาไป1วันนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้มาดูแลท่านผู้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้แน่นอนเลยนะครับผมในเรื่องของเราจั่วไปแล้วในเรื่องของความเครียดเนาะความเครียดเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้นะครับผมแต่ว่าการกำจัดความเครียดนี่แหละครับผมเราควรที่จะมีไว้เนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนต่างๆก็อาจจะทำให้หลายๆคนนะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีเราพูดคุยกับใครก็ไม่เข้าใจเรานะเหมือนตัวเราเองแหละครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊แล้วเราจะหยุดความเครียดต้องบอกว่ามันหยุดไม่ได้หรอกเนาะแต่เราจะทำมันให้หนักจากไกลหนักกลายเป็นเบาได้ยังไงบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับผมหากใครที่ฟังอยู่เนาะก่อนอื่นเลยเราไปปรับความเครียดกันสักหน่อยนะเบลนความเครียดให้มันหายไปสักนิดนึงนะกับเพลงเพราะๆที่น้องอั้นจะนำมาดูแลท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณกับในเรื่องราวของการกำจัดความเครียดครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับเพลงเพื่อคุณนะฮะหลังจากที่เราฟังเพลงเพราะๆนะครับผมจากทางรายการของเราไปแล้วนะครับผมแน่นอนเลยว่าความเครียดนะฮะก็จะถูกสลายไปนิดนึงนะต้องบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะสลายความเครียดได้ไม่เท่ากันนะครับผมบางคนฟังเพลงปุ๊บอาจจะแบบว่าหายไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะที่ทำให้ท่านผู้ฟังเนาะได้แบบว่าผ่อนในเรื่องของความเครียดไปนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมก็จะเอาในเรื่องของความเครียดมาเอาวิธีมาฝากกันดีกว่าเนาะเนื่องจากว่าเราอาจจะเลี่ยงในเรื่องของภาวะอารมณ์ของเราไม่ได้ทุกวันนี้นะครับผมชีวิตของคนทำงานเนาะเต็มไปด้วยความเร่งรีบตั้งแต่ตื่นนอนนะครับผมต้องรีบเดินทางรีบไปทำงานต้องรับผิดชอบหน้าที่หลายอย่างด้วยกันต้องพบกับงานที่เร่งด่วนปัญหาจากเพื่อนร่วมงานอีกบางคนนะครับมีความคาดหวังของหัวหน้าของลูกค้าหรือบางคนก็คนรอบข้างด้วยบางครั้งนะครับผมทำงานมาทั้งวันแล้วแต่เมื่อกลับถึงบ้านใจก็ยังติดวนอยู่ที่งานอยู่เลยว่าเอ๊ะจะทำเสร็จไหมจะทำทันไหมนะพรุ่งนี้มีปัญหาอะไรอีกจะทำอะไรจะทำยังไงได้บ้างจะทำยังไงให้มันแบบว่าปลดปล่อยออกไปได้บ้างนะความคิดเหล่านี้มันถูกสะสมมาเรื่อยๆเนาะจนกลายเป็นความเครียดที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้นะต้องเอาแบบว่าใครที่เป็นศาสนาพุทธนะนับถือศาสนาพุทธนะต้องเอาเรื่องนี้มาฝากกันหรือท่านไหนนะครับผมที่นับถือศาสนาอื่นแล้วฟังอยู่เนาะหลักเหล่านี้นะครับน่าจะมีในการศาสนาของท่านอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสตินะครับผมสิ่งแรกที่เราจะนำมาฝากกันวันนี้ก็คือสตินะครับผมไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรนะสติเป็นเรื่องสำคัญมากๆสติหมายถึงการรู้ตัวว่าในขณะที่นี้นะครับผมเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรแล้วก็กำลังรู้สึกอย่างไรเวลาทำงานนะครับหากมีงานหลายอย่างด้วยกันมาพร้อมกันเรามักจะรีบทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับใจก็มันก็กระวนกระวายวุ่นวายไปหมดเลยบางครั้งยังไม่ทันทำเสร็จ1เลย2มาอีกแล้วนะครับผมผลก็คือสมองไม่ได้พักแล้วก็เราจะรู้สึกเหมือนมีภาระอยู่เต็มหัวตลอดเวลาลองนะครับเปลี่ยนวิธีง่ายๆด้วยการกลับมาอยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้าก่อนเมื่อกำลังทำงานชิ้นหนึ่งนะครับผมก็ทำงานชิ้นนั้นให้ดีที่สุดก่อนเมื่อกำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจเมื่อกำลังรับประทานอาหารก็รู้ว่าเรากำลังกินอยู่นะครับผมไม่ต้องคิดเรื่องอย่างอื่นก่อนที่มันจะถึงนะครับผมแล้วก็ทำเป็นทำเช่นนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของการฝึกสติเนาะเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับสิ่งที่กำลังทำมันจะไม่ฟุ้งซ่านหรือความฟุ้งซ่านมันก็จะลดลงนะครับผมบางคนนะครับผมต้องบอกว่างานมันเร่งด่วนไปหมดเลยดังนั้นแล้วสิ่งที่ต้องอ่านทำทุกวันก็คือกัดจากการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนเนาะอันไหนเร่งอันไหนรีบเอามาทำก่อนอันไหนที่มีผลกระทบในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นมากนะครับผมก็เอาหยิบมาทำก่อนได้อันนี้จัดลำดับความสำคัญได้เนาะอีกหลักธรรมนึงนะครับผมที่ช่วยในเรื่องของความเครียดได้ก็คือการปล่อยวางนะหลายๆคนบอกว่าคำนี้มันอาจจะทำยากไปหน่อยนะครับผมแต่อยากจะให้เริ่มฝึกกันดีกว่านะหลายครั้งนะครับผมความเครียดไม่ได้เกิดจากงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความต้องการของเราที่อยากให้ทุกอย่างนะมันเป็นไปตามใจของเรานะฮะผมเราอยากให้เพื่อนร่วมงานนะทำงานอย่างที่เราคิดอยากให้หัวหน้าของเราเป็นแบบที่เราคิดอยากให้ลูกค้าไม่ตำหนิเราอยากให้งานไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแต่อยากแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนดีกว่าเนาะเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดล่ะเราจึงเกิดความหงุดหงิดความเครียดขึ้นมาได้นะครับแต่ความจริงแล้วนะชีวิตก็คือเราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าการที่เราควบคุมการกระทำของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะสิ่งอื่นๆที่มันเป็นปัจจัยภายนอกเราอาจจะต้องปล่อยวางมันไปแต่ใน

เรื่องของเราเนี่ยเราสามารถเตรียมงานให้ดีที่สุดได้เราไม่สามารถปรับรับประกันได้นะครับว่างานจะไม่มีปัญหาเนาะแต่เรานะครับเมื่อเกิดสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอ่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือยอมรับความจริงก่อนแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราทําอะไรเพื่อแก้ปัญหามันได้บ้างคําถามง่ายๆครับผมนี่คําถามง่ายๆที่จะเอามาฝากกันนี่คือช่วยเปลี่ยนใจจากความกังวลเนาะมาเป็นการลงมือทําการแก้ปัญหาดีกว่าหากมีงานผิดพลาดนะก็แก้หากทำไม่ทันนะก็จัดลำดับความสำคัญเหมือนที่น้องอั้นบอกหากมีคนไม่เข้าใจเราก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับแต่เมื่อทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้แล้วสิ่งที่เหลือนะครับควรที่จะปล่อยวางนะครับไม่จำเป็นจะต้องนำกลับมาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือนำปัญหาจากที่ทำงานมาไว้ที่บ้านนะครับหรือว่าเอาปัญหาที่บ้านไปที่ทำงานนี่ก็ไม่ควรเช่นกันเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับเวลาเราพกปัญหาเหล่านี้ไปนะครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือคนรอบข้างเราก็จะรู้สึกนะครับผมถึงปัญหาเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเนาะเป็นวงกว้างไปด้วยอย่างเช่นการทำให้บรรยากาศในการทำงานบรรยากาศของบ้านนะครับผมมันอาจจะไม่มีความสุขเหมือนที่เราเป็นอยู่นั่นเองนะครับผม2หลักละกันเนาะที่นำมาฝากกันไว้ในชั่วโมงนี้ฝากกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายอย่างด้วยกันที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าแต่อื่นใดแล้วเพลงสามารถคลายความเครียดได้ไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณเพลงเพื่อคุณครับ

กลับมาในช่วงที่3ของเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นํา2หลักแนวผมที่สามารถทําให้ท่านเนาะคลายความเครียดไปได้บ้างเนาะอย่างแรกตั้งสติอันที่2ก็คือปล่อยวางนั่นเองอย่างที่3นะครับหลักธรรมข้อนี้ค่อนข้างสําคัญเลยก็คือความไม่เที่ยงเนาะทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงได้งานที่หนักวันนี้วันนึงมันก็ต้องผ่านไปปัญหาที่ดูเหมือนใหญ่วันนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็อาจจะกลายเป็นเล็กกระจิ๊ดเดียวนะลองคิดง่ายๆเนาะเมื่อเวลาเราทำอะไรที่มันรู้สึกเครียดมากๆแล้ววันนึงเราไปเจอเพื่อนฝูงแล้วเรามีเรื่องคุยกันนะวันนั้นเราหัวเราะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับผมนั่นแหละครับผมเวลาผ่านไปปุ๊บสิ่งที่มันเคยหนักหน่วงมากเลยทำให้ชีวิตเราดูแย่มากเลยแต่วันนึงนะครับผมเวลาเรามาเล่าสู่กันฟังนะฮะสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆมากๆเลยนะครับดังนั้นแล้วเนาะทุกอย่างเป็นของที่มันไม่เที่ยงแม้กระทั่งความรู้สึกของเราเครียดเองก็ไม่เที่ยงนะครับความเครียดเกิดขึ้นได้และมันก็สามารถหยุดลงหรือหายไปได้นะครับผมเวลารู้สึกเครียดมากลองบอกตัวเองว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปจากนะครับผมนั้นก็ลองหายใจให้มันช้าๆนะครับผมหายใจเข้าออกยาวๆนะครับสัก 2-3 ครั้งเนี่ยครับผมไม่จำเป็นจะต้องพยายามบังคับตัวเองให้หายเครียดทันทีนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเพียงแค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเครียดและก็ค่อยๆกลับมาอยู่ในลมหายใจของตัวเองดีกว่านะครับบางครั้งเนาะความเครียดนะที่เราทำผิดพลาดในอดีตกลับมาคิดแซย้ำคิดซ้ำหรือกังวลในสิ่งนั้นนะครับหรือกังวลในสิ่งที่มันยังจะไม่เกิดขึ้นนะเราอาจจะคิดว่าเมื่อวานเราน่าจะทำแบบนี้นะวันนี้ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยหรือพรุ่งนี้จะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่นะครับผมการคิดแบบนี้ทำให้ใจอยู่กับอดีตแล้วก็อนาคตจนไม่รู้ว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่หลักเหล่านี้นะที่น้องอนามาฝากกันนะครับผมเป็นหลักแห่งการเห็นความจริงดีกว่าเนาะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าดังนั้นแล้วเมื่อทำงานอยู่ก็ให้รู้ว่ากำลังทำงานเมื่อพักก็ให้รู้ว่าเราพักเมื่อไม่มีปัญหาก็ยอมรับซะว่ามันคือปัญหาแล้วค่อยๆแก้มันไปทีละปมไม่ต้องแบกปัญหาของวันพรุ่งนี้หรือวันก่อนหน้าที่จะถึงไม่ต้องแบกเลยนะครับผมวันนี้ยังมีหลักอื่นๆนะที่จะนำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉันทะเนาะซึ่งนะครับมันคือความพอใจดีกว่าพอใจหรือตั้งใจนะครับผมสิ่งที่จะทำสิ่งที่ดีนะต้องบอกว่าสิ่งที่ดีด้วยนะเมื่อเรามองงานเพียงว่าเป็นภาระนะเราจะรู้สึกมันเหนื่อยมากเลยนะแต่ถ้าลองเปลี่ยนมุมมองนะงานที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับตนเองต่อครอบครัวต่อองค์กรหรือแม้แต่ประชาชนเนาะบางคนข้าราชการก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีผลกระทบทั้งบวกทั้งลบต่างๆนะกับประชาชนแน่นอนเลยแน่นอนนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับงานทุกอย่างนะงานบางอย่างอาจจะเบื่องานบางอย่างอาจจะดูหนักไปงานบางอย่างบางสถานการณ์อาจไม่เป็นธรรมนะครับผมแต่เราสามารถเลือกท่าทีของตัวเองได้เราจะเปลี่ยนงานไม่ได้ทันทีเราต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเราต้องอยู่กับมันอยู่แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองงานได้การเปลี่ยนมุมมองนะครับเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ความทุกข์เนี่ยมันลดลงได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมที่จะนำมาฝากกันก็คือเมตตาโดยเฉพาะเมตตาตัวเองครับผมอย่าเพิ่งไปเมตตาใครเลยเมตตาตัวเองก่อนเลยนะครับผมหลายคนพูดกับตัวเองรุนแรงบอกว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้เรามันแย่เราคนอื่นไม่เก่งกว่าเรานะเราตำหนิตัวเองอยู่ซ้ำๆเรื่อยๆครับไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับผมแต่กลับทำให้ใจเราเนี่ยยิ่งเหนื่อยล้าลองเปลี่ยนนะครับผมผิดพลาดได้เรียนรู้แก้ไขมันวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้เราทำให้มันดีขึ้นอีกนะครับผมนี่ไม่ได้หมายความว่าการเข้าข้างตัวเองนะมันคือการที่เรานะครับให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้มันเป็นบทเรียนนำมาทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็นำมันไปแก้ไขนะครับดังนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ที่น้องอ้านำมาฝากกันนะมันคือสิ่งที่จะช่วยให้เรานะครับผมปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพจิตเนาะต้องบอกว่าทุกวันนี้สุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าบ้านเราไม่ว่าจะเป็นประเทศไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองเนาะมันก็มีปัญหาหลายอย่างด้วยกันช่วงนี้บางคนก็จะเครียดเรื่องน้ำท่วมบางคนก็จะเครียดเรื่องน้ำแล้งนะครับผมหลายๆคนก็จะมีความกังวลแตกต่างกันออกไปตามบริบทของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำงานหรือแม้แต่นะครับผมการที่บริบทบ้านเนาะแต่ละคนเครียดต่างกันอยู่แล้วท้ายนี้ในเรื่องของหลักธรรมต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะขอให้เราจำไว้ว่างานนะครับผมคือสิ่งที่เราทำแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตครับผมความสำเร็จคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เรามีคุณค่าความผิด
ความผิดพลาดนะครับผมคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มเหลวนะทุกเช้าตื่นมานะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับผมมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ควรวางก็วางลงเสียนะครับผมแล้วก็ให้ใจนะได้พักบ้างให้ร่างกายได้พักบ้างและให้ตัวเองได้มีความสุขกับชีวิตในแบบที่เรียบง่ายนะครับผมยังไงแล้ววันนี้ก็เอาเพลงเพราะๆมาฝากกันรวมไปถึงก็เอาข้อมูลสาระดีๆมาฝากกันเพื่อที่วันนี้ใครที่หลับไปแล้วนะครับผมฟังปุ๊บหลับปั๊บพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะได้มีกำลังใจนะยังไงแล้วน้องอันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านละกันเนาะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้กันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผมยังไงแล้วก็ฟังเพลงกันดีกว่าแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของเพลงเพื่อคุณครับ

จนสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็เหมือนที่บอกไปอากาศอบอ้าวเนาะบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นบางวันก็ฝนตกนะฮะด้วยความเป็นห่วงจากสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยเรื่องราวแบบนี้เนาะร่วงช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพจริงๆเลยเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างมาเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพจิตใจเราด้วยนะฮะผมต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่สุขภาพจิตใจของเรามันดีเนาะมันจะส่งผลไปเรื่องของสุขภาพกายด้วยดังนั้นแล้วนะครับผมหากใครที่รู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินนะครับผมในเรื่องของจิตใจนะครับผมวันนี้เอาหลักธรรมต่างๆมาฝากกันเนาะไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาพุทธหรือนับถือศาสนาอื่นใดแล้วนะครับผมทุกสิ่งอย่างสติมาก่อนเมตตาตัวเองนะครับปล่อยวางได้ปล่อยวางนะครับผมแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าเรานะครับผมให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดเนาะอย่าไปซ้ำเติมตัวเองในวันที่เราผิดพลาดทุกคนผิดพลาดกันได้ทุกคนเริ่มใหม่ได้นะครับผมทำทุกอย่างให้มันเป็นบทเรียนแล้วพรุ่งนี้มันก็จะดีเองนะจัดลำดับความสำคัญต่างๆงานมันก็แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะเรายังมีอีกหลายอย่างด้วยการที่จะทำให้เราภาคภูมิใจทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามากขึ้นนั้นแล้วฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ใครที่ง่วงแล้วนะครับผมก็ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันหรือใครที่ยังไม่อยากเข้านอนนะครับผมดีเจโอมดีเจออยก็รออยู่นะครับจนถึงเที่ยงคืนกันเลยสำหรับวันนี้เพลงเพื่อคุณต้องนำรายการลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
6: นายกไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกลุ่มออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heartและเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภพนะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะวิมานทลายครวญสวาทหากภาพเธอมีวิญญาณ3เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธ

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

ไม่นึกเลยเที่ยวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตาใครหากใจไม่หายเศร้าเออ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

可以吗？

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

Wake up one.

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลมโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทํานองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการล้นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิ์ที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี้
8: นายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขอัญชิดาสันทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ For the Good Time นะครับรายการที่จะมาปะกับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนตรงนะช่วงเวลาที่จะทิ้งความเหนื่อยล้าของแต่ละวันไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มาเอนกายพักผ่อนกับบทเพลงสากลในความทรงจำคือนี่มีคิวเพลงเพราะๆตีเตรียมไว้คุณผู้ฟังเพียบเลยนะครับซึ่งก็ทักทายเริ่มต้นค่ำคืนนี้ด้วยเสียงเพลงนะอินโทรแซกโซโฟนตีบาดลึกแล้วก็แสนจะคุ้นเคยกับเพลง Careless Whisper นะครับเพลงตีนำมาทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการของเฮาตะกี้นะ Careless นะครับWhisper นี่ก็ของจอร์จมิทเชลนะครับเพลงดังระดับตำนานตีจอร์จเนี่ยแต่งขึ้นตอนอายุ17ปีนะว่าด้วยเรื่องราวของความรู้สึกผิดนะและก็ความเสียใจในความรักนะครับก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเพลงต่อไปที่กำลังจะเปิดให้นะครับก็ขยับจังหวะนะครับสักน้อยหนึ่งให้หัวใจได้สูบฉีดกันน้อยหนึ่งครับคอกโคไดร็อกนะครับก่อนที่จะไปนะปรับอารมณ์นะเข้าสู่ความนุ่มนวลกับแห่งเพลงหนึ่งที่เรียงต่อก็กูได้ร็อกนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Dog and Butterfly นะครับวงจากวง Heart นะครับเพลงนี้มีความหมายตีลึกซึ้งนะเนื้อหาเปรียบเปรยนะครับถึงเปรียบเปรยนะเหมือนสุนัขที่เอาแต่วิ่งไล่จับสิ่งต่างๆบนพื้นดินนะครับก็เหมือนคนเฮานะที่มักจะดิ้นรนไขว่คว้านะครับอันนี้ก็คือความหมายของเพลง Dog and Butterfly นะจากวง Heart นะครับแล้วก็ยังบ่จบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาเปรยๆของ Dog and Butterfly นะในมุมของสุนัขนี่ก็จะเหมือนกับหมาเนี่ยไล่วิ่งจับสิ่งต่างๆ

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับเพลงที่เรียงให้คุณผู้ฟังนะบทจะเป็นเพลงคอโคไดร็อกนะแล้วก็ Dog and Breton Fire นะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาดีๆของ For The Good Time กันต่อนะครับจากนี้นะก็เรียงเพลงไว้ให้คุณผู้ฟังนะครับได้ฟังกันแฮมสักช่วงหนึ่งนะ Knife นะครับเรียงไว้ให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะเพลงติอกหักนะบาดลึกถึงขั้วหัวใจนะครับหลังจากนั้นก็ไปสัมผัสกับเพลงรักอมตะนะของไรเทอุสนะบราเธอร์นะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็แฮมเพลงหนึ่งนะครับ Unchained นะเมโลดี้นะครับเพลงที่ถ่ายทอดความห่วยหาของคนรักที่ต้องอยู่ห่างไกลกันได้อย่างจับใจที่สุดเลยและเป็นเพลงที่ทำให้เราเชื่อในความรักที่ยาวนานนะไปฟังกันได้เลยครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายรายการ For the Good Time นะ1ชั่วโมงผ่านไปแป๊บเดียว1ชั่วโมงของเขานี่ผ่านไปเร็วแต่ๆนะครับก่อนที่จะแยกย้ายไปพักผ่อนนะครับส่งท้ายคำคืนนี้ด้วยเพลงนะคือกำลังใจตียิ่งใหญ่ที่สุดเพลงหนึ่งจากสีเต่าทองนะครับวง The Beatles นั่นเองนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Hey Jude นะครับเพลงคลาสสิกที่พอแมคคานีนะแต่งขึ้นมาเพื่อปลอบโยนให้กำลังใจจูเลียนนะลูกชายของจอห์นเลนนอนที่ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปหื้อได้นะครับแล้วก็ขอให้เพลงนี้เป็นตัวแทนส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้คำคืนนี้เป็น Good Time ของทุกคนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในเขตเจ็ดบ้านล้านนาของเฮานั้นมีวรรณกรรมอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องบัวละวงหงอามาตเรื่องย่อมีอยู่ว่ามีพญาตนหนึ่งชื่อว่าพญากาไลพญากาไลนี้ครองเมืองนครจำปามีพระมเหสีเอกชื่อว่าพระนางจันตาเทวีพระนางจันตาเทวีนั้นมีพระราชโอรส2 พระองค์คือ 1. เจ้าชายสุริยาและ 2. เจ้าชายบุรวงหงอามาตเจ้าชายบุรวงหงอามาตนั้นเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าจุติเอาจากลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่นี้พญากาไลยังมีพระมเหสีรองฝ่ายซ้ายแห่มคนหนึ่งชื่อว่าพนางกาไวพระนางกาไวนั้นมีพระราชโอรสชื่อว่าเจ้าจยทัตกุมารพญากาไลผู้เป็นพญาเจ้าเมืองนครจำปาเมื่อชราภาพแก่เฒ่ามาแล้วก็ทรงมีพระราชดำริที่จะมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าชายสุริยาและตั้งเจ้าบุรวงหงอัมมาตให้เป็นมหาเสนาบดีพระนางกาไวได้ทราบเรื่องดังนั้นก็เกิดความอิจฉาริษยา จึงเอาความนี้ไปปรึกษากันครับนันทเสนาผู้เป็นพ่อนันทเสนาก็ออกอุบายเอาอย่างนี้เพื่อไปเจิญเอาพระราชโอรสทั้งสองคือเจ้าชายสุริยาและก็เจ้าบรวงหงอมาตย์เจิญทั้งสองนั้นไปยังปราสาทของพนางกาไวยแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีพระราชโอรสทั้งสองว่าเจ้าสุริยาและเจ้าบรวงนี้กระทำการอุกอาจคิดจะปลุกปล้ำกระทำบดีบร้ายต่อพระนางส่วนว่าพญากาไลผู้เป็นเจ้าเมืองฟังอย่างนั้นแล้วก็บ่ได้มีการไต่ส่วนทวนความด้วยความที่มีตัณหาราคะมัวเมาจึงได้สั่งประหารชีวิตพระราชโอรสทั้งสองคือเฮือสั่งประหารเจ้าชายสุริยาและเจ้าชายบรวงส่วนว่าพระนางจันตาเทวีผู้เป็นพระมารดาได้ติดสินบนเพชฌฆาตไว้บ่เฮือประหารลูกของนางทั้งสองแล้วนางก็ยังแอบไปขโมยแก้ววิเศษของกู้บ้านกู้เมืองเอามาหมอบเพื่อเจ้าชายบรวงหงอมาตย์นำติดตัวไปตัวเองเจ้าสุริยาและเจ้าบรวงได้ออกผจญภัยมามากมายหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงเมืองปัญจรนครที่เมืองปัญจรนครนั้นปรากฏว่าเจ้าเมืองเปิ้นถึงแก่สวรรคตลงไปบรรดาเสนาอมาตย์ทั้งหลายก็ปากันตกแต่งราชรถเพื่อไปเสาะหาผู้มีบุญเอามาครองบ้านเมืองระหว่างที่เจ้าสุริยากับเจ้าบรวงเดินเข้าไปในเมืองปัญจรนครนั้นได้ไปพักอยู่ที่สวนอุทยานราชรถก็มาเกยยังเจ้าชายสุริยาบรรดาเสนาอมาตย์ราษฎรต่างหลายจึงปากันยกยอเอาเจ้าชายสุริยานั้นขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองปัญจรนครทีนี้ส่วนว่าเจ้าชายบรวงหงอมาตย์ได้กราบบังคมทูลลาสมเด็จปี่ของเปิ้นเพื่อออกไปผจญภัยพระองค์ท่านได้ใช้ชีวิตตกระกำลำบากเพื่อชดใช้กรรมเก่าที่ได้สร้างไว้แต่อดีตชาติปางก่อนจนกระทั่งได้ไปอยู่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เป็นคนใจร้ายเมื่อเจ้าชายสุริยามาพักอยู่กับตัวกับตนก็ได้พยายามที่จะแอบอ้างเอาว่าตัวเก่าเป็นเจ้าของแก้ววิเศษดวงนั้นและแย่งเอาแก้ววิเศษนั้นจากเจ้าชายบรวงหงอมาตย์เอาไปครอบครองแล้วก็จับกุมคุมขังเจ้าบรวงหงอมาตย์ไว้ในคุกแต่ว่าด้วยความที่เจ้าชายบรวงหงอมาตย์เป็นนอโพธิสัตว์เจ้ายังมีบุญญาบารมีของโพธิสัตว์ทำให้พระองค์ท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตภัยนานานับประการโดยเฉพาะได้รับการช่วยเหลือจากนางคารวีผู้เป็นธิดาของเศรษฐีสุดท้ายเจ้าบรวงได้ขึ้นของราชสมบัติเป็นกษัตริย์เมืองสุวรรณพรหมนครและก็ได้พบกับเจ้าชายสุริยาผู้เป็นพระเชษฐาทีนี้เมื่อได้ครองมั่นของเมืองอย่างอันแล้วเจ้าชายสุริยาและเจ้าชายบรวงหงอมาตย์ระลึกนึกถึงพญากาไลผู้เป็นพระราชบิดาและพระนางจันตาเทวีผู้เป็นพระราชมารดาจึงพากันเดินทางกลับไปยังเมืองนครจำปาฝ่ายว่าพระนางกาไวยได้รับทราบอย่างนั้นก็ยุยงฮือพญากาไลบ่ฮือต้อนรับโอรสทั้งสองเข้าเมืองพร้อมกับฮือเจ้าชายชยทัตผู้เป็นพระราชโอรสและนันทเสนาผู้เป็นบิดาปาทหารออกมาสู้กับเจ้าชายสุริยาและเจ้าบรวงหงอมาตย์ผลสุดท้ายปรากฏว่าพนางกาไวยก็ดีเจ้าจยทัตก็ดีนันทเสนาก็ดีก็ถูกธรณีสูบลงไปตกลงไปในเมืองนรกเหมือนนอเทวทัตผู้เคยกันแกล้งพระพุทธเจ้า พญากาไลหันอย่างนั้นก็สำนึกได้ถึงบาปบุญคุณโทษได้เสด็จออกมาต้อนรับพระราชโอรสทั้งสองพระองค์แล้วยกเมืองจำปานครเฮือเจ้าชายบุรวงศ์หงอำมาตย์ขึ้นครองราชพร้อมกับตั้งพระชายาสามพระองค์คือพระนางคารวีพระนางปทุมมาและพระนางปิมพาส่วนว่าเจ้าชายสุริยานั้นขอเสด็จกลับคืนไปครองเมืองปัญจรนครทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนเฮ่ออยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการเล่าเรื่องบุรวงศ์หงอำมาตย์แต่สมัยเก่าก่อนโบราณโบราณมักจะนำเอามาเล่ากันในเวลามีการมีงานขึ้นเฮือนใหม่พ่องตลอดจนกระทั่งการอยู่เฮือนเย็นในงานขาวดำพ่องเริ่มต้นการที่จะเล่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการอือกระลงโดยบทว่าประนมก่อนนบกราบไหว้ยอกุลจักไขเรื่องเต้าตนบุญหน่อเน่าโพธิสัตว์อธิคุณเทวโลกบนแลบัวระวงหงอำมาตย์เจ้าปิ่นเก้าพุทธังกุลการอ่านบทกระลงหรืออือกระลงนี้เป็นการสร้างบรรยากาศแสดงให้คนฟังรู้ว่าก่อนที่เราจะเล่าอันหยังก่อนที่เราจะแสดงอันหยังเราจะต้องมีการไหว้ครูครูคือครูพระพุทธเจ้าครูพระธรรมและครูพระสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้อ่านข่าวหรือว่าแสดงบทละครเรื่องบัวระวงหงอำมาตย์เหมือนกับการเทศนาธรรมที่ทุเจ้าจะต้องกราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลต่อองค์นักเทศและต่อผู้ชมผู้ฟังทุกคนทีนี้เปิ้นบอกว่าในสมัยก่อนนั้นการเล่าข่าวนั้นจะเริ่มต้นด้วยการตีกองเจ็ดแกมอันนี้ก็ฉากออกมาจะเป็นฉากเจ้าชายสุริยาและเจ้าบุรวงศ์หงอำมาตย์ฝึกซ้อมการต่อสู้เจิงดาบแบบล้านนาขณะที่ฝึกซ้อมเจิงดาบอยู่นั้นพญากาไลพระนางจันตาพร้อมกับโดยพระนางกาไวเจ้าชายชัยทัตและนันทเสนาก็ปากันออกมายืนดูการฝึกซ้อมพญากาไลนั้นหูตัวว่าพระองค์นั้นเนี่ยชราภาพนักแล้วจึงคิดตัดสินใจที่จะยกราชสมบัติให้แก่เจ้าชายสุริยาให้เป็นพระราชาและให้เจ้าชายบุรวงศ์หงอำมาตย์เป็นมหาอุปราชดังบทที่เปิ้นเล่าไว้ว่าจักตั้งบุตรตาสองคนหน่อเนื้อฮือวายสืบข่าวคองดินเจ้าสุริยะหันดีเป็นจริงเป็นเจ้าแผ่นดินประชาไพร่ฟ้าส่วนบัวระวงฮือเป็นหัวหน้าอุปราชาเคียงเต้าเมื่อพญากาไลประกาศมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าสุริยาและเจ้าชายบัวระวงหงอำมาตย์คือฮือเจ้าสุริยาเป็นกษัตริย์ฮือเจ้าบัวระวงเป็นอุปราชทำให้พระนางกาไวผู้เป็นอัครมเหสีฝ่ายซ้ายเกิดความบ่พอใจเป็นอย่างยิ่งนางหันว่าพญากาไลบ่มีความยุติธรรมที่บ่มอบบ้านมอบเมืองให้แก่เจ้าชายชัยทัตโอรสของพระนางพ่องอันนี้ก็มีคำข่าวกล่าวประพันธ์ไว้ว่าฝ่ายนางกาไวเมียป่ายตั้นเจ้าหัวใจมันเมาต่ำก้อยปันดังตัวกูอันเป็นเมียน้อยก็มีลูกเต้าถึงคนชื่อใจยะทัดลูกฮักเตรียมตนบ่ใจเชื้อคนไพร่ไทยต่ำล่าหากโลหิตเดียวกลมเกลียวร่วมหน้าแต่ต่างมารดาเต่านั้นพระปิตาสั่งมาปะล้ำบ่โป่งมอบบ้านอันใดกึดถึงลูกน้อยเป็นดีมองใจพนางกาวัยโตสาเกียรติก้าด้วยความเครียดแค้นที่ก่อเกิดขึ้นในใจพระนางกาไวจึงริเริ่มประกอบกรรมชั่วโดยปรึกษากับนันทเสนาผู้เป็นพ่อโ ทั้งกู้วางแผนช่วงชิงราชสมบัติโดยนันทเสนาผู้เป็นพ่อของพระนางกาวัยนั้นออกอุบายวางยาเสน่ห์ธัญญากาไลเสวยจนพระองค์มีพระการลงเจือกรรมยุยงของพระนางกาวัยทุกอย่างทุกประการวันหนึ่งพระนางกาวัยออกอุบายเจิญโอรสทั้งสองไปร่วมเสวยอาหารมื้อค่ำเมื่อแลงตัวนางก็ทำท่ายั่วยวนโอรสหนุ่มทั้งสองต่างๆนานาดังมีข่าวเป็นกล่าวว่าแม่นางกาวัยจัดการต้อนรับจ่าต่อเจ้าสองใจว่าสองลูกฮักจงกินตามใจจิ้นป่าอันใดแม่ดาไว้เสียงนางเงี้ยแต่งตัวฮื้อหัวเก้าเกี้ยงแป่งตาเมียงไม้จู้สองเจ้ากุมารบ่เข้าใจฮู้ว่าเป็นเล่ห์กลของนางกาวัยพ่อรถทั้งสองบ่ลงกลนางกาวัยนางจึงแกล้งฟ้องพญากาไลใส่ร้ายพ่อรถทั้งสองว่าจะปลุกปล้ำกระทำบดีบร้ายแก่นางพญากาไลถูกยาเสน่ห์จึงลงเชื่อพระนางกาวัยทุกอย่างทุกประการพระองค์ทรงพระพิโรธโกรธเป็นนักยิ่งสั่งประหารชีวิตทั้งสองพระองค์ดังมีข่าวกล่าวไว้ว่าพระองค์ตันเต้าเกียจเท่าเหลือใจมาเหมือนท่านไฟเผาใจบะน้อยบ่ไต่ตามหาโตสาทีถ้อยจักดับอินทรีย์มวยมิตรจงเอาข้าเสียดับจิตชีวิตอย่าสั่งเวทหน้าตัวมันฝ่ายว่าพระนางจันตาเทวีพระราชมารดาทราบข่าวว่าพระโอรสถูกพระบิดาประหารชีวิตพระนางจึงได้แอบขโมยเอาแก้ววิเศษของกู้บ้านกู้เมืองซึ่งได้มาในวันประสูติพระโอรสคือวันที่เจ้าชายบรวงหงอำมาตย์เกิดมานั้นคือว่าติดมาจากท้องของพระนางกาวัยแล้วก็ประสูติออกมาไหลออกมาโดยเจ้าบรวงหงอำมาตย์วันประสูตินั้นพญากาไลและพระนางจันตาเทวีถือว่าแก้วดวงนี้เป็นแก้ววิเศษประจำตนตัวของเจ้าบรวงหงอำมาตย์นางแอบเอาสมบัติพระสถานและเอาแก้วดวงนี้มอบเพื่อเจ้าสุริยาและเจ้าบรวงติดตัวนางได้รีบออกมาช่วยเหลือพระรถได้มอบแก้วแหวนเงินทองติดสินบาทคาดสินบนเพชรคาดบะเฮือประหารลูกรักของนางดังกำข่าวว่าพระนางจันตามือกำทงขวัญเอาคำหลายปันซ่อนผืนแผ่นผ้าแล้วยื่นฮือปันคนหารพวกข้าว่าขอเตอนาสู่ไทยขอเป็นน้ำใจเอาลูกข้าไว้จักยกคำฮือคนปันอู้กันซักซ้อมตกลงเป็นกันเงียบหายปิดบังอานัดกรรมมั่นเพชฌฆาตซึ่งหูอยู่แล้วว่าพระโชรสทั้งสองนั้นบ่มีความผิดถูกใส่ร้ายป้ายสีก็บังเกิดความสงสารได้ปล่อยตัวเจ้าชายสุริยาและเจ้าบรวงหงอมาตย์ไปแล้วก็ไปซ้อเอาเลือดสัตว์ป่ามาป้ายมาทาที่ดาบเพชฌฆาตปิกไปทูลโกหกพญากาไลและพระนางกาวัยว่าได้ประหารชีวิตพระราชโอรสแล้วทั้งสองพระองค์ก็ลงเชื่อในกรรมอู้นั้นฝ่ายพระนางจันตาได้เตรียมห่อข้าวเป็นเสบียงอาหารเพื่อโอรสทั้งสองได้นำไปเสวยระวางตังมอบแก้ววิเศษกู้เมืองเพื่อเจ้าชายบุรวงศ์ก่อนจากการนั้นนางจันตาร่ำให้สั่งสอนโอรสทั้งสองและพระโอรสก็ปลอบโยนผู้เป็นมารดาเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักแม่จันตานางสั่งสอนน้องอ้ายว่าจุงไปดีแต่ตักฮือฮักแปลงกันเนอเจ้าลูกฮักจักหนีออกบ้านเมืองคนยามเข้าป่าไม้นาไลไพสนฮือพ่อตังบนตังเหนือลุ่มใต้กวนสาฮือสากวนไหวฮือไหวอย่าไปปาโลไล่ฮ้อนขอเทวดาฮักษาพร่ำพร้อมฮักษาลูกเต้ายามไปฝูงหมู่ข้อร้ายฮือค้ายหนีไก่สปะจังไรอย่ามาเติกปั้ม ขอบุญกุศลปกบนเสียงท่านเพื่อเป็นเงาบังห่มรับสองเจ้าบุตรยอมือนิ้วทับสาวันไหวปอนดีแล้วปลอบแม่ไทยจันตาเกศีว่าก้อยอยู่ดีเนิ่มแม่เป็นเจ้าอย่าไปถือกรรมถือเวรเงื่อนเง่ากับไผ่คนใดตอบตาอย่าไปกึดใจว่าลูกกำพร้าได้ปัดผักหน้าหนีไปกรรมเวรจัดแล้วมาตันเต่งใจบัดจังเนี่ยใดเนิ่มแม่เป็นเจ้าเจ้าจายสุริยาและเจ้าบุรวงหงอามาตได้ผจญภัยนักมากมายจนกระทั่งมาถึงเมืองปัญจรนกรซึ่งเมืองนี้เจ้าเมืองได้สวรรคตไปแต่มีพระธิดาชื่อว่าพระนางปฐุมบดีกุมมารีเสนาอำมาตย์จึงเปิ่งปาบุญญาปรมีของพระอินทร์สุรินทร์เจ้าฟ้าโดยการจัดตกแต่งเสียงทายราชรถหากราชรถไปยุดอยู่หน้าบ้านของพระใจคนใดก็จะอัญเชิญขึ้นเป็นนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์เอามาครองราชสืบต่อไปพร้อมกับอภิเษกสมรสเจ้าหญิงปฐุมวดีเพื่อเป็นอัครมเหสีส่วนว่าเจ้าชายสุริยาและเจ้าบรวงหงอมาตย์ได้มายุดยังพักฮอนณศาลาริมต่างกลางป่าในป่าส่วนอุทยานโดยบุญญาปรมีของพระอินทร์ราชรถได้มายุดที่เจ้าชายตังสองบันทมอยู่แต่ด้วยเวรกรรมของโพธิสัตว์เจ้าบรวงหงอมาตย์ยังบ่หมดสิ้นพระอินทร์จึงกำบังร่างของเจ้าบรวงหงอมาตย์ไว้บ่ฮื้อผู้ใดมองหันเสนาอมาตย์นั้นหันแต่เจ้าชายสุริยานอนรับไหลบ่ได้สติอยู่เพียงแค่พระองค์เดียวจึงอัญเชิญขึ้นราชรถแห่เข้าไปในวังและทำการอภิเษกสมรสฮื้อครองสิริราชสมบัติอยู่ดังมีคำกล่าวไว้ว่าอินตาเตปเต้าจ่วยจักเดินจอนม้าอัสดรลากรถนำหน้าฮื้อไปหอดถึงยังผ้านอล่าเจ้าสุริยาตนรุ่งเรืองสีพญาอินตากำบังอินทรีย์กับถงแก้วมณีบัวระวงน้องไว้บะฮื้อภัยหันเหนือตกออกใต้สมคณิงในเตวาฮื้อหันก้าเจ้าองค์พระเชษฐาคือเจ้าสุริยาปีเนิมขบวนม้าแก้วสู่เขตสลียังพักทันทีตึงบันนีแล้วหันหันก้าสุริยานั่งรับอยู่หันองค์เจ้าจอมจันทร์รับบ่เฟือนไหวเสนาไปห้องยังรับเงียบไปไปห้องจะใดตึงบ่ไหวก็แต่เล่าเอามือสอดหลังสอดคอหนอเน่าใส่รถเลื่อนเจ้ากุมารหมู่คนหลวงหลายไหว้สายอสารแห่เข้าเวียงไปเนอเจ้าชายบุรวงศ์หลังจากที่ตื่นขึ้นมาบะหันพี่อ้ายของตัวเองท่านก็ได้เดินทางใช้ชีวิตตกระกำลำบากเพื่อชดใช้กรรมเก่าเวรหลังที่ได้สร้างไว้แต่อดีตชาติปางก่อนเจ้าบัวระวงหงอำมาตย์ได้เดินทางมารอดถึงบ้านเศรษฐีชื่อว่าปาละเศรษฐีผู้นี้ก็รับเลี้ยงดูเจ้าบัวระวงหงอำมาตย์ไว้แต่ว่าเศรษฐีคนนี้มีจิตใจโหดร้ายปลายหลังมาได้หั่นแก้วมณีอันเป็นแก้ววิเศษกู้บารมีของเจ้าชายบรวงมันก็แอบอ้างว่าตัวเก่ามันได้เป็นเจ้าของแก้ววิเศษก็แย่งชิงแก้ววิเศษจากพระองค์ไปจับเอาเจ้าบรวงหงอมาตย์นั้นไปใส่คอกจับกุมคุมขังแต่ว่านางคารวีลูกสาวเศรษฐีนั้นได้ช่วยเหลือจนบังเกิดเป็นความรักต่อกันวันหนึ่งเจ้าบรวงได้ถูกใจให้ไปทำงานในเวียงเจ้าหญิงปิมปาพระธิดาเจ้าเมืองปารณสีเดินทางผ่านมาปาเข้าด้วยความที่เคยเป็นกู้บุญญาปารมีกันมาแต่อเนกชาติต่างก่อน จ้าหญิงจึงมีจิตปฏิภาสผูกพันต่อเจ้าบรวงหงอามาตย์มีคำข่าวกล่าวว่าบัวระวงเต้าบ่เสี่ยงเวรกรรมถูกใจทำงานเป็นทาสอยู่หันได้คารวีมีใจว่าอันช่วยเหลือองค์คำหน่อไทยวันหนึ่งตนบนถูกบังคับใจไปต่างนอกทำงานเพี้ยวทางขุดไม้อยู่ใกล้สถานคุ้มของนงคารปิมปาลูกเจ้าบัวระวงปะองค์หน่อเน่าเกิดความหักเจ้าทันทีเพราะปิมปาน้องเจ้าจอมสลีกับจอมภูมิเกยเป็นกู้สร้างนางใจทาสาเตวมาแอมข้างมอบอับหมากเมียงหื้อใจบัวหลบวงเต้าจุ่มจื่นหัวใจเย้มยิ้มเป็นในสุขใจแต่เจ้ากล่าวว่าฝ่ายเศรษฐีปาละตั้งแต่แย่งแก้ววิเศษมาจากเจ้าบัวหลบวงแล้วชีวิตก็ตกต่ำยากจนลงทีละน้อยทีละน้อยจึงหื้อหมอดูมาทำนายดูหมอดูก็มาทำนายว่าเป็นเพราะว่าตั้นไปเอาแก้ววิเศษของคนอื่นเอามาไว้กับตัวกับตนแก้วนั้นเป็นของสูงก้าเกินไปบอกกู้กวนกับเศรษฐีเศรษฐีจึงคิดเอาแก้วนั้นไปขายหื้อกับเจ้าเมืองสุวรรณภูมิมาว่าก้าวถึงเศรษฐีคนใจบาปหนาลู่แก้วเจ้ามาเฮือนต่อมาสินทรัพย์อันใดก็เปลืองสั่งมาฮ้อนเฮือนบ่เย็นจุ่มบ้านจึงตัดสินใจขายเหี้ยว่าอันกล้าของมันบ่น้อยเจ้าเมืองสุวรรณภูมิมานครบ่ตอบรับเรื่องซื้อแก้ววิเศษโดยกล่าวว่าขณะนี้บ้านเมืองสุวรรณภูมิมายังมียักษ์ลงมากินคนต้องส่งคนให้ยักษ์กินวันละคนวันละคนจนเจ้าเมืองเดือดร้อนไปหมดเจ้าเมืองประกาศให้หาคนดีมีฝีมือมาปราบยักษ์ภัยปราบได้จะยกเมืองฮื้อครองเกิงหนึ่งพร้อมกับยกเจ้าหญิงปฐุมมาฮื้อเป็นอากะมเหสีเศรษฐีปฏิเสธที่จะช่วยปราบยักษ์แต่จะมอบนักโทษฮื้อคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าบรวงหงอมาตย์เอาฮื้อไปเป็นอาหารยักษ์เจ้าเมืองสุวรรณพรหมานครถามเรื่องราวข้อที่จริงจากเจ้าบรวงหงอมาตย์เจ้าบรวงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเจ้าเมืองบังคับเพื่อเศรษฐีคืนแก้ววิเศษให้แก่เจ้าบรวงเจ้าบรวงหงอมาตย์จึงหับอาสาไปปราบยักษ์ดังมีคำกล่าวว่าบัวระวงเต้าเล่าเรื่องหนหลังให้เจ้าเมืองฟังจนหมดจนเสี่ยงเจ้าเมืองบังคับเศรษฐีหน้าเมี่ยงให้คืนแก้วเจ้าโดยเร็วโดยไวโพธิสัตว์เจ้าหับแก้วงามใสแล้วอาสาไป

พุทธตกตีนองกองลงหิมเจ้าบักกลับคืนมาปอกปิกยักเท่าผีมารเลยดับชีวิตกับองค์หน่อเจ้าไปได้เมื่อเจ้าชายบุรวงศ์ปราบยักได้ก็ได้ครองเมืองสุวรรณพรหมมาพร้อมได้เจ้าหญิงปฐมมามาเป็นมเหสีเจ้าชายได้อภิเษกนางคารวีขึ้นเป็นมเหสีองค์ที่สองเจ้าหญิงปิมปาเป็นมเหสีองค์ที่สามดังกรรมข้าว่าเอาสามเมียแปลงเจ้าบิดแย่งไว้มาต่างห้องคนเมืองปทุมมาน้องตองใบสีเหลืองคารวีเมืองบุญเรืองหนอเน่านางปิมปาธิดาจัดเจ้าสามนางเราอยู่พร้อมได้เป็นสมเด็จพระนางนั่งล้อมกับตนต้านเจ้าสามีเอาสามเมียแปลงเลิศลักอิถีมาอยู่ร่วมห้องบุรีบัวละวงไทยปราภัยโลกีเสวยบุรีณก่อนใหญ่กว้างอยู่สุขเกษมบำเพ็ญสุขสร้างตามตดสธรรมบ่มังฝุ่งกติธรรมบ่ฮือได้ว่างสมสืบสร้างเมืองพิงทีนี้ต่อมาก่อเจ้าชายบุรวงศ์มากึดเตืองถึงเจ้าชายสุริญาปี่ไอจึงออกติดตามหาโดยนางคารวีซึ่งกำลังตั้งต้องขอเดินทางไปตวยระหว่างเดินทางไปกลางแม่น้ำตังกู่ถูกพายุพัดจนแยกจากกันเจ้าชายบรวงศ์ไปขึ้นฝั่งที่เมืองปัญจลาทีนี้ระหว่างที่พระองค์ท่านไปพักยั้งอยู่ที่ศาลานอกเมืองไปหันภาพวาดของตัวเองกับปี่ไอตีศาลาหน้าเมืองก่อนนั่งร้องไห้ทหารก็รีบไปทูลเจ้าสุริญาเพราะว่าเจ้าสุริญาฮึวาดภาพอันนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าไผมาหันภาพนี้แล้วร้องไห้จงฮึปามาหาเฮาเนอร์พี่น้องสังกู่ได้ปากันสมความตั้งใจเจ้าชายบรวงศ์ก็ได้สร้างศาลาพร้อมกับวาดรูปเรื่องราวของตนกับนางคารวีไว้สั่งความว่าหากมีสตรีนางใดมาพอมาอ่านเรื่องราวนี้แล้วร้องไห้ก็ฮึรีบมากราบทูลโดยเร็วฝ่ายนางคารวีหลังจากขึ้นฝั่งแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่กับสองสามีที่มีอาชีพเป็นเจ้าประมงคนยะป๋าหลังจากนางคลอดลูกแล้วก็ออกติดตามหาพระสวามีจนกระทั่งมหันเรื่องราวของตัวเองที่ศาลาเมืองปัญจรนครก็ร้องไห้ทหารก็รีบไปกราบทูลเจ้าบรวงศ์ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ปะกันเจ้าชายสุริญาและเจ้าชายบรวงศ์ได้รวบรวมกำลังทหารเดินทางกลับไปยังเมืองจำปารนครเพราะว่าเป็นห่วงกึดตึงหาพระนางจันตาเตวีพระราชมารดาเจ้าชายบรวงศ์เจ้าชายสุริญาและเจ้าบรวงศ์หงอมมาตสองตนพี่น้องจึงพากันเดินทางไปยังเมืองจำปานครฝ่ายว่าพระนางกาวัยได้กราบทูลยุยงพญากาลัยเจ้าเมืองมาฮื้อทำการรับตอนโอรสทั้งสองพร้อมกับฮื้อเจ้าชายจายทัตผู้เป็นลูกและนันทเสนาผู้เป็นป่อปาทหารออกมาต่อสู้ในที่สุดพระนางกาวัยเจ้าชายจยทัตกุมารและนันทเสนาก็ถูกแผ่นธรณีสูบลงไปตกเมืองมนหกเหมือนกับพระเทวทัตผู้คอยกันแกล้งพระพุทธเจ้าเมื่อถึงบทสุดท้ายได้กล่าวว่าเจ้าชายบรวงศ์หงอมาตย์เจ้าชายสุริญามเหสีและผู้ประกอบคุณงามความดีตั้งมดตั้งปวงได้ถึงกาลกิริยาเสด็จขึ้นไปเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้านางกาวัยนันทเสนาจยทัตเศรษฐีปาละผู้ประกอบกรรมชั่วต่อนอโพธิสัตว์เจ้าก็ต้องตกนรกอเวจีได้รับความทุกข์ทรมานทำดีส่งสู่สวรรค์แดนวิมานทำชั่วไฟนรกผ่านมอดไหมธรรมะพระพุทธองค์สอนมนุษย์โลกเฮาแห่บัวระวงหงอมมาไทยฝากไว้เตือนตนเฮาเอ่ยในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์พระผู้มี

0: พระภาคเจ้าตรัสไว้ในโกสลสังยุตตนิกายว่ามนุษย์มีสองจำพวกคือพวกที่ประกอบแต่กรรมดีเป็นนิตเรียกว่าปันฑิตามนุษย์ส่วนมนุษย์ที่ประกอบแต่กรรมชั่วเป็นนิตเรียกว่าภารมนุษย์เจ้าชายบรวงหงอมมาตเจ้าชายสุริยาพระนางจันตาคือตัวอย่างของบัณฑิตามนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีทิฏฐิเป็นกุศลประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตประกอบด้วยปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิมีความหันถูกต้องดำริถูกต้องบัณฑิตย่อมประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือทิฏฐิประพฤติตนให้ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาหันคุณและโทษขันติประพฤติตนอดทนอดกลั้นบ่วู่วามด้วยอำนาจโทสะสัจจะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์และความเตี่ยงธรรมวิริยะมีความเพียรประพฤติแต่สิ่งที่เป็นกุศลสัญญมะประพฤติตนประกอบด้วยศีล5เป็นนิจศีลศีล8เป็นอดิเรกศีลผู้ประพฤติธรรม5ประการนี้เรียกกันว่าบัณฑิตมนุษย์จักถึงซึ่งความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีความเจริญบังเกิดแก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้าได้สมริสมบัติสุขในมนุษย์เมืองคนเทวโลกและก่อนนิพพานสมบัติในชาติสุดท้ายส่วนนางกาวายนันตะเสนาเจ้าจยทัตและเศรษฐีปาละในเรื่องบรวงหงอมาตย์นี้เป็นตัวแทนของพาลมนุษย์ฝ่ายคนชั่วคือมนุษย์ที่บ่ฮู้จักผิดชอบชั่วดีคือแต่สิ่งที่ชั่วที่บ่มีประโยชน์ด้วยอำนาจของอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิจะกล่าวถึงสิ่งใดก็กล่าวแต่ทุพพาสิทธิ์วจีทุจริตประกอบไปด้วยกรรมชั่วหลายหลอกลวงอำพังกรรมปิสุณวาจาวาโยส่อเสียดปรุษวาจาเป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกสัมภปรวาจาเป็นกรรมเร็วไหลไร้สาระจะกระทำสิ่งใดก็กระทำสิ่งที่ชั่วเป็นกายะทุจริตประกอบไปด้วยปานาอาทินนากาเมมุสาสุราและภารมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ย่อมทำด้วยอำนาจของโทสะภารมนุษย์มีกายสมาจารมาได้เสมอกันปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งภารมนุษย์ย่อมดีแต่ต่อหน้าเจรจาไพเราะรับหลังก่อนินทาเหยียบย่ำภาลมนุษย์ย่อมมีจิตนักไปด้วยโลภะบ่ได้หูจักคนดีคนชั่วหันบาปว่าเป็นบุญที่หันเป็นกุลก็ว่าเป็นโทษถูกสั่งสอนก็ขึ้นโกรธเคียดแค้นบ่รับโอวาทบ่รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนกระด้างเหมือนดังเสาหินศิลาคนพาลย่อมเสวยทุกข์ในปรโลกเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาเจ็บแสบร้อนไหม้อยู่ในนรกและก็บ่ตายตราบเต่ากรรมนั้นยังบ่สิ้นสุดเหมือนกับนางกาวัยเจ้าจยทัตนันตะเสนาและเศรษฐีปาละที่กระทำบาปกรรมต่อเจ้าชายบรวงหงอมาตย์เจ้าชายสุริยาและพระนางจันตาเตวีวรรณกรรมล้านนาเรื่องบรวงหงอมาตย์จึงเป็นละครสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่มีแก่นสารสาระของเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างชัดเจนทำให้บรรดาผู้สดับรับฟังได้ตระหนักรู้ถึงการประกอบกรรมดีการละเว้นกรรมชั่วซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมของคนดีมีสุขสืบตลอดไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาคือบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้อาตมาภาพขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ก ับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ปันใดแสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพกวยสลากเป็นเจ้าภาพขันเข้าในเดือน12เป็งคือวันที่26เดือนกันยายนปีพ.ศ.2569ณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารบางส่วนนั้นเปิ่นก่อร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยทยทานสมทบในการตอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหรือเพื่อสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพ่องก่อบริจาคการน้ำกาไฟก็มีพี่แจ้งเจตนามาในวันก่อนนั้นก็คือคุณโยมแม่สาวลักษ์เหล่าสิริเสถียรพร้อมด้วยครอบครัวทุกท่านทุกคนเป็นร่วมทำบุญตานขันเข้ามาส่วนหนึ่งละและวันนี้ขอเพิ่มเติมในการตานกล้วยสลากกล้วยที่หนึ่งคุณโยมแม่ขอตานไปหาป้อพังคุณแม่ทองเผาเหล่าสิริเสถียรกล้วยที่สองเปิ้นขอตานไปหาคุณพี่ธนโชตเหล่าสิริเสถียรกล้วยที่สามตานไปหาคุณป้าทองเพิ่มเหล่าหาเศรษฐีกล้วยที่สี่ตานไปหาคุณพี่วิเชียนเหล่าหาเศรษฐีกล้วยที่ห้าตานไว้ภายภาคหน้าหนึ่งขันแล้วก็กล้วยที่หกตานให้แม่ธรณีเจ้าตี้หนึ่งขันกล้วยที่เจ็ดตานให้เจ้ากรรมนายเวรแห่มหนึ่งขันอันนี้อาตมาภาพแปลงเผื่อให้โยมแม่ตัวเนอร์ส่วนลำดับต่อมาก็หมายมีคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดอันนี้ก่อทำบุญตานกล้วยสลากคือแก่ป้อสอคุณแม่รุนมณีคัดหนึ่งกล้วยคุณพี่อนันต์มณีคัดหนึ่งกล้วยถวายตานไหว้ภายภาคหน้าหนึ่งกล้วยตานเฮ้อเจ้ากรรมนายเวรแห่มหนึ่งขันอาตมาภาพได้รับทราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณโยมแม่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณครูอัญชรีมุนสามอันนี้จากบ้านหิมกวงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเปิ้นขอร่วมทำบุญพระป่าตานพระเจดีย์และตานวิหารโดยขอร่วมทำบุญสร้างวิหาร300บาทสร้างพระเจดีย์200บาทอันนี้ก็รวมกันเป็น500บาทโดยกำเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอำไพดวงสีใสซึ่งเปิ้นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานและผ้าไตรในการทำบุญเก้าวัดกาละครั้งนี้หนึ่งชุดทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณยายบุญทองกิตติมองร่วมทำบุญที่อาตมาภาพจะจัดขึ้นณวัดห้วยห้างวันที่18เดือนกันยายนนี้500บาทและก็ร่วมทำบุญถวายตานกฐินวัดสุพรรณรังสี400บาทแล้วก่อตานขันเข้า2ขันเป็นเงิน100บาทอุทิศให้แก่ป้าวิตันแม่วิญวงลุงพรมลุงหนอมกิตติมองผู้ล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าสายทานสะพานบุญน้ำผ่านมาตังคุณโยมแม่อนงแก้วมาที่บ้านสี่สองเมืองเนอร์ถัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์สนิทวงคำพร้อมด้วยครอบครัวบ้านตาโป่งตำบลบ้านเมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตานผ้าป่าวัดป่าสางหลวงเจียงไฮ500บาทแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผิมยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานตานพระป่าสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง500บาท ตาลพระเจดีย์วัดหนองอ้อ300บาทกาน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200รวมเป็นเงินอยู่ 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครูน้อยพ่อครูชัยวัดจารุสวัสดิ์จากบ้านตาต้นกวาวอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คุณโยมแม่เปิ้นได้โอนปัจจัยถึงก่ารถก่าเดินทางก่าโรงแรมมาอยู่ 4,000 บาทเปิ้นบอกว่าจำนวนที่เหลือคนละ200นั้นเปิ้นขอร่วมทำบุญอันนี้อาตมาภาพก็จะนำไปร่วมทำบุญในการสร้างวิหารเหี้ย200บาทสร้างเจดีย์เหี้ย200บาทเนาะแล้วก่อนตะวันที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพไปที่วัดพระธาตุดอยคำคุณโยมแม่ทองสีกันทวงพร้อมด้วยลูกหลานของเปิ้นอันประกอบไปด้วยว่าที่ร้อยตรีศักดากันทวงคุณสาวิตรีกันทวงคุณโยมนางสาวทิติพัทรากันทวงและเด็กหญิงธิตาพรกันทวงเปิ้นได้บริจาคปัจจัยมาจำนวน 45,000 บาทเพื่อร่วมทำบุญเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 45,000 ทั้งนี้และทั้งนั้นปัจจัยทยทานเปิ้นขอน้อมอุทิศถวายไปหาป้าน้อยตาคำกันทวงผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วอาตมาภาพได้รับทราบละเนอร์ไปหาเปิ้นที่ร้านขายดอกมะลิหนทางจะขึ้นวัดดอยคำเปิ้นอยู่หั่นมาซาวกว่าปีและญาติโยมต่างหลายอนุโมทนากับเปิ้นยิ่งนักทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมอันนี้เป็นศรัทธาดั้งเดิมทำบุญกับอาตมามาโดยตลอดคุณโยมแม่บัวลันจำปาอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานบ้านบวกก้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมาร่วมทำบุญตานพระป่าเก้าวัด300บาทร่วมทำบุญตานพระป่าวัดป่าสางหลวง300บาทร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์อันนี้ก็อยู่ที่วัดหนองอ้อแห่ม300บาทหอมโรงพยาบาลแห่ม200บาทอันนี้ผ่านมาหมื่นแล้วเนาะอาตมาจะได้นำไปสมทบต่อไปเนอและก็ตาลก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทรวมกันเป็นจำนวน 1,300 บาทโมทนาสาธุโยมแม่เปิ้นเขียนไว้อย่างนั้นและโยมแม่ก็ยังถามต่อไปว่าถ้าจะเอารถไปตัวเองจะไปทำบุญตาลพระป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจะได้ก่ออันนี้ก็ได้นะคะคุณโยมแม่ไปร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันเนอออกเจ้าๆหน่อยหนึ่งอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะมีกำหนดในอันที่จะเข้ามาทำบุญถวายตาลพระป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงนั้นในเวลา9โมงเนอโยมแม่เนอหลังจากนั้นก็จะพาโยมแม่ไปตาลพระป่าสร้างเจดีย์ที่วัดหนองอ้อคือเสร็จจากวัดป่าสางหลวงแล้วก็จะไปที่วัดหนองอ้อคือหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเวลา8โมงคณะของคุณโยมแม่น่าจะอยู่รออาตมาที่วัดป่าสางหลวงได้ละโยมแม่เปิ้นจะบ่ไปตวยเฮากุฏิละแต่เปิ้นจะไปตานที่วัดป่าสางหลวงเปิ้นเคยหันวัดป่าสางหลวงในฐานะว่าเป็นคนยองเหมือนกันยองละปูนแล้วก็ไปอยู่เชียงรายอันนี้คุณโยมแม่ก็ยองบวกก้างสันกำแพงให้ไปปะไปพบหมู่บรรดาชาติพันธุ์กลุ่มอันเดียวกันเนาะและทัดต่อมาก็ที่เปิ้นมาทำบุญด้วยกันตะวานี้มีแม่ครูเกศรมาน้อยบ้านบวกก้างมาร่วมทำบุญอันนี้ทำบุญแห่ม100บาทแล้วก็ป้อมเมืองแม่พรบ้านบวกก้างก็ร่วมทำบุญมาแห่ม100บาทตะวันนี้อาตมาภาพมาได้อยู่วัดญาติโยมทั้งหลายตื่นเช้ามาในเวลา8โมงก็ออกไปร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีของท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณครูบาบุญตันปริสุทธโธอั อดีตเจ้าคณะอำเภอหางดงปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้รับพระบัญชาตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยละหลังจากที่ทำบุญที่วัดหนองตองเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่บ้านอาตมาไปที่บ้านตะปงเพราะว่าคุณอาเปิ้นทำอาหารถวายอาตมาก็ไปรับเอาอาหารที่หั่นจากนั้นแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปพระเจ้าตันใจไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนกระทั่งถึงท้าวเวสสุวรรณปู่แซะย่าแซะบนดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลงมาร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ72ปีของท่านพระครูอดุลศิรกิจมหาราชครูหลวงกุดีคำวัดธาตุคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบ72ปีบริบูรณ์เปิ้นทำบุญ3วันด้วยกันตั้งแต่วันที่6วันที่7แล้วก็วันที่8แห่งวัน1อาตมาก็ไปแล้วก็เลยบ่ได้อยู่วัดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็พากันมาทำบุญที่วัดเอาละวันนี้อาตมาภาพประกาศอู้เอิ้นเจิญจวนปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายที่สดับตรับฟังรายการของอาตมาภาพนี้ทุกท่านทุกคนเมื่อสดับรับฟังรายการนี้แล้วฟังอาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเจริญจวนร่วมอนุโมทนาทำบุญบ่ว่าจะเป็นการตานขันเข้าขันละ50บาทกล้วยสลากกล้วยละ300บาทเนื่องในงานประเพณีทำบุญเปตพีตานหาผีไต่เก่าเน่าเมินเดือน12เป็งตรงกับวันที่26เดือนกันยายนพ.ศ2569ณวัดพระธาตุหลวงเวียงละปูนคือวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือการร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงเพื่อสมทบในการสร้างวิหารหลวงของเพิ่นและก็สร้างพระเจดีย์ที่วัดหนองอ้อ2วัดนี้อยู่ในอำเภอแม่จันทน์วัดป่าสางหลวงนั้นเจ้าวาดคือหลวงพ่อท่านพระครูอุปถัมภ์วรการท่านพระครูอุปถัมภ์วรการนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จันทน์และที่วัดหนองอ้อนั้นหลวงพ่อท่านพระครูวิสารบุญยสถิตท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ้ก็จะไปทำบุญกันที่ห้านญาติโยมต่างหลายพร้อมด้วยไปทำบุญหลายที่หลายต่างที่แปลกที่สุดก็คือไปทำบุญวัดหมื่นเมตตาคุณารามซึ่งเป็นวัดของคณะสงฆ์จีนนิกายจะได้ไปไหว้พระโพธิสัตว์เจ้าไหว้พระอมิตาภะพุทธะไหว้พระโพธิสัตว์ปันตาปันมือและไปฟังพระเนนเปิ้นสวดมนต์ฮือปอนตามธรรมเนียมของพระภิกษุในนิกายจีนแล้วก็ไปที่อำเภอเชียงแสนไปที่วัดศพขาบญาติโยมทั้งหลายไปพอชายแดนน้ำแม่คงแล้วก็ไปไหว้พญานาคราชซึ่งบรรดาญาติโยมต่างหลายที่เปิ้นอยู่ติดกับแม่น้ำคงนี้เปิ้นเคารพนับถือพญานาคอันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญตานพระป่าตุยกันตามสมควรแก่เจตนาถ้ามาวัดบัพปะอาตมาภาพที่สำคัญที่สุดก็คือแน่นอนตรงตัวที่สุดก็คือโทรศัพท์มานะญาติโยมต่างหลายโทรศัพท์มาก็จะได้พบได้ปะได้อู้ได้เอ่ยกันมีแหมท่านหนึ่งอาตมาภาพลืมไปคุณโยมแม่มุนอินทยศอันนี้บ้านศพเตี้ยหมู่ที่ซาวตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แม่มุนอินทยศนี่ก็ตานกล้วยสลากมา1กล้วยจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณอนุโมทนาเน้อแล้วก็ขอประกาศไปแหมเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่ามีโยมคนหนึ่งเอาละขอประกาศแค่ชื่อเปิ้นกับปอละเนาะชื่อคุณโยมปิยรัตน์โอนปัจจัยมา900บาทอันนี้บ่ฮู้ว่ามาจากส่วนไหนและก็ต้องการทำบุญนันใดก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมคุณโยมปิยรัตน์นั้นได้โทรศัพท์มาบอกเฮอตมาภาพกับเน้อว่าหอมมาที่ไหนต่างใดกันแล้วก็ขอฝากประกาศไปหาคุณโยมแม่เรโนที่บ้านควงสิงในเวียงเชียงใหม่ ขอคุณโยมแม่เรนูได้ยินเสียงอาตมานี่แล้วก็ขอความกรุณาโทรศัพท์ติดต่อกลับมาหาอาตมาภาพตัวเนอร์เอาละวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพบปะกันก็เวลาเหมาะพอสมควรเนาะอุนักไปหลายก็จะฝ่ายไปขอนำรายการนี้จากท่านทั้งหลายไปก่อนวันหน้าหรือว่าตอนต่อไปก็มาพบกันใหม่แห่งกรรมหนึ่งเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละ หรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชัยทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปกเร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อ ื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นซึ่งสปกจะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเนอร์นะครับผมวันอังคารที่8แล้วนะครับผมกําเรียวบ่ได้เนาะจันอังคารปุดทุกเสาติดนะวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมตอนเจ้าจะอีกอู่ข่าวเล่าความนะครับมาปะท่านผู้ฟังแล้วเนอร์นะอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิ่งนะครับผมช่วงนี้นะครับในเรื่องของประกันสังคมในแล้วก็ในเรื่องของ HIV นะครับผมเป็นเรื่องตีกำลังเป็นตีอู่ถึงหนักขนาดกันเลยนะครับผมจะได้แล้ววันนี้เอามาอูกกันแหมสักหน่อยนึงนะครับผมประกันสังคมนะครับผมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านกาญจนานะครับผมภูนแก้วนะครับผมบอกว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยคุ้มครองดูแลผู้ป่วยประกันสังคมนะครับผมผู้ที่มีประกันสังคมตามพรบเนาะประกันสังคมปี33เนาะกรณีประสบอันตรายแล้วก็เจ็บป่วยอันมีใดเนื่องจากนะครับผมการเยการมาตรการมาตรา63ข้อ1ก็คือค่าตรวจวินิจฉัยโรคนะแล้วก็ข้อหาค่ายาค่าเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็อัตราที่คณะกรรมการทางการแพทย์ประกำหนดรวมถึงความคุ้มครองนะครับผู้ประกันตนติดเชอร์ HIV นะครับผมแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเอดเนาะใครได้รับการบริการทางการแพทย์ทางการตรวจติดตามอาการการรับยาต้าน HIV นะครับผมโดยผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาได้นะครับผมตีโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เนอะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะตามมาตรฐานนะครับการรักษาสำนักงานประกันสังคมนะครับเป็นเริ่มดำเนินการหือสิทธิ์ประทิสิทธิประโยชน์เนี่ยในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV แล้วก็เอดส์เนี่ยมาตั้งแต่ปี49ละโดยสำนักงานประกันสังคมนะครับสนับสนุนยาต้านไวรัสซึ่งเป็นยาในบัญชียาลักษณ์แห่งชาติเนาะทั้งสูตรพื้นฐานแล้วก็สูตรดื้อยาจำนวนซาวรายการด้วยกันนะครับผมได้เฮอแก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดทุกระดับนะครับผม CDC เนาะทุกระดับเลยนะครับผมรวมถึงการตรวจหาตรวจทางห้องปฏิบัติการนะเพื่อที่จะได้ติดตามแล้วก็ประเมินผลการรักษาผู้ประกันตนที่มีเจอนะครับผมได้แก่ CD4 นะครับผมมีไวรัลนะครับผมแล้วก็มียาต่างๆเนาะซึ่งการดูแลรักษาดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามแนวทางนะครับการตรวจรักษาและก็ป้องกันการติดเชื้อ HIV ของประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจ่ายค่าตรวจนะครับทางห้องปฏิบัติการหรือกับสถานพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจเลือดนะครับผมเพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือว่า CD4 นี่แหละเมาจ่ายครั้งละ500บาทปีละไม่เกินพันบาทต่อรายการตรวจเลือดนะครับผมเพิ่มวัดนะครับปริมาณเจอไวรัสในร่างกายเพื่อจะประเมินผลการรักษาและก็ประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสเนาะเมาจ่ายเตือนละ 2,500 นะครับผมปีละไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายแล้วก็มีการตรวจเลือดนะครับผมเพื่อประเมินการดื้อยานะครับผมเดือนละสมมตินะครับครั้งละ 8,500 เนอะหรือว่าต่อรายต่อปีนะครับผมสำนักงานประกันสังคมเป็นยืนยันว่าการตีผู้ประกันตนเนี่ยติดเชื้อ HIV หรือผู้ที่เป็นโรคเอดส์นะครับผมยังคงได้รับการคุ้มครองด้านนะครับการรักษาตามสิทธิประโยชน์นะครับผมติดประกันสังคมหือไหวอย่างต่อเนื่องทางการตรวจติดตามการตรวจห้องปฏิบัติการแล้วก็การใช้ยาต้านไวรัสนะครับโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ตัวเก่าได้ลุงไวเนอร์นะครับผมจะได้แล้วประกันสังคมเพิ่นยืนยันนะครับผมใครที่มีข้อกังวลในเรื่องของสิทธิ์รักษาต่างๆนะครับผมยังปินไปตามเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าลักประกันเหล่านี้เนาะมันเป็นลักประกันขั้นพื้นฐานจะได้แล้วน้ำต้องกังวลกันนะครับผมแต่อย่างอื่นได้แล้วเนาะก็ดูแลตัวเก่ากันตัวในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับผมสวมถุงยางอนามัยนะครับผมหรือว่าหายาทานเนาะสำหรับไข้นะครับผมตีได้ป้องกันนะครับก็ดูแลตัวเก่ากันตัวก็ไม่อยากให้ใครต้องใจสิทธิ์รักษาข้างนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าปินแล้วนะครับผมแน่นอนเลยว่าประกันสังคมก็สามารถนะครับผมดูแลทุกท่านนะครับในการประกันตัวเป็นผู้ประกันตนต่อประกันสังคมอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วก็เอดส์นะครับผมฝากไว้ในเรื่องนี้ตัวเนอร์

ช่วงที่2ของรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับเฮามาอยู่ด้วยกันกับข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องขององค์กรนะครับผมมูลนิธิคุณพุ่มมาฝากกันสักหน่อยวันที่7นะครับตีผ่านมาก็คือแต่ว่านี่เนาะช่วงเช้าๆนะครับผมตีห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดละปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาได้มอบหมายให้ท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าของเฮานั่นเองนะครับผมเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2569การช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองการสนับสนุนให้เด็กพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะครับผมโดยมีนางสาวกันกนิษฐ์นะครับศรีวิชัยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดละปูนของเฮาได้มีการรายงานนะครับพร้อมเบิกตัวนะครับผมผู้แทนเนาะขออภัยนะผู้ที่สนับสนุนนะทุนการศึกษาแล้วก็ตัวผู้ปกครองนะครับผมจำนวน30ครอบครัวด้วยกันนะครับเข้ารับประธานทุนนะครับสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มนะครับผมปี2569เบื้องหน้าพระรูปนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะครับผมมีนางณัฐพรชูวงศ์นะครับนายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนหัวหน้าส่วนราชการนะครับผมแล้วก็คณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดละปูนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่คณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีด้วยกันสำหรับมูลนิธิคุณพุ่มนะครับผมเป็นองค์กรการกุศลก็ตั้งมาตั้งแต่ปี48แล้วนะครับผมโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเปิ้นก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเป็นหน่วยงานในการหืดความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและก็เยาวชนคือเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีคุณธรรมส่งเสริมการแล้วก็สนับสนุนสงเคราะห์นะผู้ที่มีความบกพร่องแล้วก็มีความต้องการมีความต้องการจำเป็นพิเศษเนาะรวมทางดำเนินการกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดตัวช่วยเหลือคงสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติด้วยนะครับตลอดจุนนะครับร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับโดยพระเมตตาในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะครับผมที่ความห่วงใยของตอนเราอ่อนและก็เยาวชนตีเป็นผู้ด้อยโอกาสเนาะผู้ยากไร้ทางสังคมต่างๆจึงทรงมีพระกรุณาประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเนี่ยสนับสนุนเราอ่อนน้อยและก็เยาวชนตีพิการตรงกับความจำเป็นเฉพาะบุคคลเนาะ 1,633 ทุนด้วยกันมูลค่าทุนก็คือทุนละ 5,000 บาทเหอกับศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อเหอศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยดำเนินกิจกรรมนะครับผมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเหอกับละอ่อนน้อยพิเศษในปี69นี้นะครับซึ่งละปูนของเฮาได้รับ103ทุนด้วยกันมูลค่าก็คือ 515,000 บาทนะครับโอกาสนี้นะครับรองผู้ว่าพร้อมโดยนายกเหล่ากาชาดอท่านราชพรชูวงศ์แล้วก็ท่านโยธินประสงค์ความดีก็ได้พบป้าละอ่อนแล้วก็ผู้ปกครองได้มอบขนมมอบอาหารวางนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะขอให้ความสุขนะครับผมมีความมุ่งมั่นพัฒนาลูกหลานเพื่อให้มีศักยภาพแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะปิกมาช่วยเหลือจังหวัดละปูนของเฮาต่อไปนะครับผมแน่นอนเลยว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญขนาดเนาะบ่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับจะเป็นเด็กพิเศษนะมีความบกพร่องอย่างก็จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาวันนึงว่าได้แล้วนะครับผมการศึกษานี่ส่งผลทำให้เปิ้นเติบโตไปนะครับผมเป็นคนที่มีศักยภาพสูงเปิ้นก็จะปีกมาพัฒนาจังหวัดละปูนของเฮาต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความในเจ้าวันนี้เน้อนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมทุกช่วงรายการมีข้อมูลข่าวสารดีๆมีเพลงเพราะๆนะครับผมสำหรับวันนี้รายการอู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนแล้วแต่ไปปิดเน้อนะครับผมมีตีข้องรองข่าวกันต่อมาฟังข่าวทั่วประเทศกันเลยนะสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการ

การทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแหละครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วน40%เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปแล้วครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้าน
เพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดํามาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ